แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูในส่วนของรีวายนะคะรีวายจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับทุกท่านลดสูงสุดถึง 50% นะคะแล้วก็นิวคอลเลคชั่นลด 10% นะคะก็จะมีเสื้อยืดคอกลมเสื้อคอโปโลกางเกงยีนนะคะหลากหลายรุ่น501561นะคะจัดโปรสำหรับทุกท่านให้ใส่กันสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ราคาพิเศษนะคะเคาน์เตอร์ของเราก็จะอยู่ที่ชั้น1นะคะของศูนย์การค้าโคเล

0: ไปดูเซเว่นเซนกันบ้างนะคะเซเว่นเซนวันนี้มาแล้วสำหรับหลายท่านที่รอคอยนะคะฟรุตตี้ช็อกโกป๊อปซีรีส์2นะคะกลับมาแล้วนะคะวันนี้ใครที่รอคอยนะคะอยากเห็นยิ่งเห็นและอยากกินแนะนำเลยกี่รสชาตินะคะใครที่พลาดรอบที่แล้วนะคะว่ามีหลายท่านที่ซื้อไม่ทันรอบนี้มาเลยนะคะเริ่มวันนี้นะคะกับฟรุตตี้ช็อกโกป๊อปซีรีส์2นะคะที่เซเว่นเซนทั้ง2สาขาโคลิเซียมพัทลุงแล้วก็สาขาโลตัสพัทลุงนะคะพร้อมเลยใครยังไม่พร้อมรีบเลยนะคะเช้านี้อาจจะหมดก่อนนะคะก่อนที่ทุกท่านจะไปซื้อกันนะคะโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมหนืดช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบกระดาษเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20% 8-21 กรกฎาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงช็อปนัดมั่งนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุข
1: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you.
0: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซิลิเพล็กซ์พัทลุง

0: buddies, por favor.
1: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Moana, ภาพยนตร์ live action ฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียผจญภัยครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงผีอมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะให้ชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนีเพล็กซ์พัทลุงนะคะกับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแขก2ซุปเปอร์เกิร์ลทอยสตอรี่5มินเนี่ยนแอนด์มอนสเตอร์และที่จะเข้าโรงในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเรื่องผีอมตะแผดเผาส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นคือมัวนาที่จะเข้าโรงในวันที่9กรกฎาคม2569นี้นะคะผีอมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะให้ชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: you.
1: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Moana, ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียผจญภัยครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: You see those large, heavily armed men? They suspect you have...

0: killed their leader.
1: And they want
2: you. Millennium and Monster นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: Plis, por favor.
4: Ride with me, Joy. ควบคุมมันออนแอร์เองช่วยมันได
2: ้คล้องแท็ก2ภาพยนตร์แนวสยองขวัญภาคต่อที่หยิบยกตำนานความเชื่อเรื่องยินในป่าอาถรรพ์เทือกเขาบูโดมาเล่าความสันทาที่ต้องแลกด้วยชีวิตคล้องแท็ก2ทางรอดเดียวคือต้องทำลายมันอาการแปลกประหลาดหลังจากหายเข้าไปในป่าบูโดของแขกสองความศรัทธากลายเป็นเครื่องสังเวยไสยศาสตร์และมนต์ดำที่คุณเคยรู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปของแขกสองที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: เขาแบกศพลงไปทำอะไรอ่ะ
6: บนเขาน่าจะมีคนเสียเขาก็เลยรีบเอาศพลงไปฝังที่กุโบของหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่าง
5: กุโบ
6: สุสานป่าช้าไง

ส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคเลสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคเลสเซียมนะคะโคเลสเซียมความสุขของคุณค่ะโคเลสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบขดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20% 8-21 กรกฎาคม

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปกรณ์เมินคนแซะแนวคิดเออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปทำไม่ได้จริงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดการเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยชี้แจงว่าไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ 40-45 ปีเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญด้วยซึ่งหากให้คนอายุ50ปีขึ้นไปเออร์ลี่รีไทร์ก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรเพราะการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานจึงต้องคำถามว่าจะอัพสกิลรีสกิลอย่างไรซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการเช่นการไปเปิดร้านอาหารแล้วใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะมาเปลี่ยนอาชีพจะสร้างความลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจเออร์ลี่รีไทร์แสดงว่าเป็นคนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นจึงยึดมาตรการเออร์ลี่รีไทร์แบบสมัครใจถ้าลาออกแสดงว่ามีหนทางไปก็ต้องให้ไปส่วนการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่เออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปนายประกรณ์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปซึ่งขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญในการที่จะเออร์ลี่รีไทร์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่จะต้องคิดให้รอบคอบสว.อิสระจี้ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารก่อนหมดประกัน15กรกฎาคมนี้ที่ไม่ต้องเกรงใจผู้รับเหมารายใหญ่นายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์สว.พร้อมด้วยสว.อิสระร่วมกันแถลงกรณีที่อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาในวันที่15กรกฎาคมนี้ว่าจากการตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภาที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงพบว่าฝั่งสว.มีการตรวจซ่อมอาคารพบว่ามี500อาคารพบว่ามี500รายและฝั่งสสอีก500รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดละ 1-30,000 บาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทภาษีของประชาชนไม่ควรที่จะมาเสียอะไรแบบนี้เพราะการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกันจึงหวังว่าทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะต้องมาดำเนินการซ่อมตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมาซ่อมในช่วงที่เป็นระยะประกันจึงหวังว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสภาจะเอาจริงเอาจังไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียภาษีกับเงินจำนวนมากในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสียดังนั้นอยากให้ประธานรัฐสภาช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงกับผู้รับเหมาอย่าเกรงใจผู้รับเหมารายนี้มากนักด้านนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.กล่าวว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาคือบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาก็แถลงผลงานในรอบ2ปีแต่ไม่เห็นพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงอาคารรัฐสภาอย่างไรเพราะอีก7วันจะหมดสัญญารับประกันแต่ไม่ซ่อมอะไรเลยและหลังจากวันที่15กรกฎาคมเป็นวันหมดสัญญาหากรัฐสภาจะซ่อมอะไรต้องจ่ายเงินเองช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในสัญญาแต่กลับไม่มีเจรจาเพื่อให้แก้ปัญหาร
1: ักชนกเผยผู้ประกันตนนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งบ่อประกันสังคมไม่ถึงครึ่งนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวถึงข้อเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคมและนายจ้างที่เป็นบริษัทรายใหญ่เรื่องการเลือกตั้งบ่อประกันสังคมว่าขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมนายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนเลือกตั้งบ่อประกันสังคมซึ่งณวันนี้เหลือเวลาแค่1สัปดาห์สุดท้าย

0: ในการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 750,000 รายจากผู้ประกันตนทั้งหมดประมาณ10ล้านรายในขณะที่นายจ้าง 500,000 รายลงทะเบียนมาแค่ 6,000 รายเท่านั้นและในบางจังหวัดมีการจัดตั้งนายจ้างเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในขณะที่การลงทะเบียนฝั่งนายจ้างสำนักงานประกันสังคมทำให้เกิดความยุ่งยากมากต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจสำนักงานประกันสังคมควรอำนวยความสะดวกในลักษณะ one stop service นอกจากนี้พรรคประชาชนรณรงค์ทั่วประเทศเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คนเกินเครื่องบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมงบประชาสัมพันธ์ที่ขอไปหายไปไหนในช่วง7วันสุดท้ายขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงนายจ้าง 500,000 รายประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และให้นายจ้างประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานผู้ประกันตนว่าต้องมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนภายใน15กรกฎาคมและต้องใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
1: ้เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

นของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชที่เก่าเวลาเดิมค่ะกลับเตือนใจคนดีคนเดิมนะคะคนโอ้ยเวลาพูดถึงว่าความว่าเป็นคนดีนี่บางคนอาจจะแสลงใจหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเป็นคนดีแหละดีว่าดีมากดีน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งเราไม่พูดถึงบางทีสติหลุดอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยวีนอารวาสใครคุณผู้ฟังเดี๋ยวเดินกำลังจะพูดถึงเรื่องอันนั้นอะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาโหมันมีข่าวใหญ่เยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราคุยกันไปแล้วเรื่องของเด็กที่ขับรถแล้วก็ชนพระธุดงค์นะคะเสียชีวิตหลายรูปมรณะเขาเรียกอะไรมรณภาพหลายรูปเลยนะคะอันนี้ก็คงจะต้องคือเด็กอ่ะเขาเป็นเท่าที่เตือนดูล่าสุดนะคะข่าวล่าสุดก็คือเขาเป็นมีบาดผู้พิการก็คือเป็นออทิสติกจริงนะคะแล้วก็แต่ดูหน้าตาเขาก็ดูรู้เรื่องนะคะแต่ว่าเขาขับรถเป็นไหมอันเนี้ยในข่าวตอนวันเนี้ยนะคะก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรตรงนั้นเท่าที่เตือนล่าสุดที่เตินดูมานะคะเตินอาจจะช้าไปดีเลย์ไปแต่ว่าข่าวก็คงตอนนี้หลายคนก็คงจะกระจ่างกันละเรื่องนี้นะคะก็คงจะต้องมีหน่วยใครที่รับผิดชอบกันต่อไปเนาะส่วนอีกเรื่องนึงที่แอร์โฮสเตสที่เขาไปถูกจับอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากว่าขนยาเสพเอายาเขาเรียกว่าอะไรลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศนะคะแต่ว่าออกจากประเทศไทยตรวจไม่เจอแต่ว่าไปตรวจเจอที่โน่นตรวจเจอก็เนื่องด้วยตอนแรกอะที่ข่าวออกมาเนาะใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็มาคุยกันว่าตอนแรกที่ข่าวออกมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้คือปกติแล้วเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เขียนนะคะสำแดงว่าเรามีสิ่งของที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ต้องตรวจสอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวของเราอ่ะมีของให้ตรวจสอบไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ติ๊กเขาจะให้กรอกเนาะถ้าเราก็บอกว่ามีส่วนที่ต้องให้มีส่วนที่ไม่ใช่ของเราหรือว่าไม่ใช่ของใช้ปกติทั่วไปอ่ะเราก็จะต้องเช็คในช่องที่ว่ามีสิ่งของถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วก็เช็คในช่องที่ไม่มีสิ่งของแล้วเขาถ้าแล้วมันก็จะเดินผ่านช่องคนละช่องกันนะคะช่องที่มีสิ่งของเขาก็อาจจะสุ่มตรวจเนาะช่องที่บอกว่าไม่มีสิ่งของก็อาจจะผ่านไปหรืออาจจะโดนสุ่มตรวจหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่กฎของหรือว่าระเบียบของแต่ละประเทศเขานะคะแต่ว่าวันแรกที่เราวันแรกที่เราได้ข่าวกันเนาะเขาบอกว่าน้องแอร์โฮสเตสคนนี้เขียนไว้บอกว่าเดินผ่านไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้สุ่มตรวจแต่ว่าบังเอิญว่าเจอเขาเรียกอะไรนะสุนัขตำรวจดมเจอแต่ปรากฏว่าอันนั้นเป็นข่าวที่มานะคะที่มาก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของทางการออสเตรเลียเขาประสานกับทางการของไทยแล้วนะคะเขาก็แจ้งมาว่าจริงเขาก็แจ้งมาว่าจริงๆแล้วว่าน้องผู้หญิงน้องไอโฮสเตสคนนี้เขาไม่ใช่ว่าสุนัขดมเจอผ่านไปแล้วสุนัขดมเจออะไรไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาสำแดงเลยว่าเขารับกระเป๋าผ้าเนี่ยมาจากเขารับหิ้วมาจากคนที่โพสต์ในกลุ่ม Facebook หรือว่าเอ๊ะกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะเขารับหิ้วมาเขาก็สำแดงไปตามตรงอ่ะคือตามตรงที่ตัวเองรับหิ้วมาเขาก็สำแดงแจ้งข้อมูลไปตามตรงเขาก็เลยทางเจ้าหน้าที่ทางโน้นเขาก็เลยตรวจนะคะพอเขาตรวจแล้วเขาก็เจอนี่แหละยาเสพติดนะคะคือเขากรีดนะเพราะว่ามันเย็บซับซ้อนมากอะเย็บเป็นซับในอยู่ในซับอีกทีแล้วก็เย็บปิดอีกทีนะคะก็เขากรีดแล้วก็เจอนะคะน้องก็เลยถูกกักตัวไว้ก็ตอนนี้ก็คงจะเป็นการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียต้นทางนะคะเขาก็ประสานงานกันแล้วเขาก็ตามหาต้นทางของยาเสพติดล็อตเนี้ยว่าใครเป็นคนเอามาส่งมันเริ่มต้นมาจากไหนอะไรยังไงมีผู้เกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างในส่วนของทางการออสเตรเลียเท่าที่เตินติดตามข่าวล่าสุดนะล่าสุดที่เตินติดตามมันอาจจะกว่าคุณผู้ฟังกว่าจะมาคุยกันได้เนี่ยมันอาจจะมีความคืบหน้ามากกว่านั้นแล้วนะคะคือทางการออสเตรเลียเขาก็ทราบกันแล้วว่าใครที่คือมัน
เอาถ้าหิ้วไปใช่ไหมล่ะมีคนมาส่งก็ต้องมีคนมารอรับใช่ไหมคะเขาก็รู้แล้วว่าใครมารอรับอะไรยังไงเราก็ติดตามกันต่อไปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นอุทาหรณ์เลยนะว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเขามีบอกประจำนะคะเขาบอกว่าถ้ามีคนมาทักเรานะคะอย่าจะบอกว่ายังไงดีล่ะมาทักเรามาขอฝากของน้ำหนักเขาเกินหรืออะไรยังไงใดๆนะคะไม่ควรที่จะไปมนุษยสัมพันธ์ดีขนาดนั้นไม่ควรจะมีน้ำใจขนาดนั้นน้ำใจมีไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำใจมีไว้ในยามที่ไม่ทำให้ไม่เสียเปิดโอกาสให้ตัวเองเดือดร้อนนะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอย่าเปิดโอกาสให้ใครมาใช้ความมีน้ำใจของเราในการที่จะทำให้เราเดือดร้อนนะว่าอย่างนั้นเนาะหลายอย่างเลยจนเคยอ่านนะคะเขาบอกว่าขนาดไปต่างประเทศอ่ะเราคุยกับคนแปลกหน้าเยอะก็อาจจะเป็นอันตรายเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะซัดทอดว่าเขารู้จักเรามากับเราอย่างนี้คือบางคนติดตม.อย่างเงี้ยนะคะตนเคยตนเห็นเคสนั้นเนี่ยเขาติดตม.คือไม่ผ่านตม.ต่างประเทศแล้วเขาก็บอกเขาก็ชี้เรา

0: เพราะเขาคุยเขาอาจจะทักกันแบบคนไทยทักกันอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเขาอ่ะบอกเจ้าหน้าที่ในนั้นว่าเขามากับเรามากับทีมเรามากับแก๊งเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่โอกาสที่เขาจะโดนปล่อยแต่กลายเป็นว่าเขาทำความเดือดร้อนมาให้เราด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เห็นคุยกันแล้วเขาบอกว่ามากับเราเราก็จะโดนโชคร้ายไปด้วยนะคะบางประเทศอ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ตรวจสอบเขาเข้มก็จริงแต่เขาไม่ได้ตรวจสอบจริงจังพอคนนี้ไม่ผ่านแล้วก็มากับเราเราก็พายเป็นไม่ผ่านเขาก็ไม่อาจจะไม่ตรวจสอบอะไรเขาก็ส่งเรากลับเลยอย่างเงี้ยเสียหายเสียชื่อแล้วก็พาสปอร์ตเราก็จะมีปัญหาในการที่จะเข้าประเทศบางประเทศต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศึกษาให้ดีแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีๆด้วยนะคะอย่างใครฝากอะไรยังไงเนี่ยโอ้ถ้าไม่สนิทกันจริงๆก็อย่าไปรับฝากอะไรใครเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆเนาะอย่างน้องคนนี้ถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขามีตั้งทีมทนายให้หรืออะไรยังไงแต่ว่ามันเสียโอกาสเสียอนาคตคือเสียชื่อไปแล้วล่ะอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเราคือมันเป็นข่าวดังละคิดว่าหลายท่านคงรู้คงทราบเดี๋ยวเตือนก็ขออนุญาตเอามาพูดอีกทีเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีเตือนจำได้เตือนไปต่างประเทศครั้งหนึ่งอ่ะที่บริษัทพาไปไม่มีตังไปเองบริษัทพาไปนะคะก็ประเทศใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าครั้งนั้นอ่ะเราก็เด็กเราก็คนใหม่ไม่เคยไปต่างประเทศเนาะแล้วก็เตือนแล้วตนะเป็นคนที่ไม่ค่อยพกของหมายถึงว่าเสื้อผ้าก็จะแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบไม่ได้เอาแบบชิ้นอ้วนๆไปนะก็จะใส่หลายๆชั้นเอาซึ่งแต่ละชิ้นมันก็ไม่ได้ใหญ่กระเป๋ามันก็เลยไม่หนักมากนะคะแล้วน้ำหนักมันก็เหลือแต่ว่าไกด์อ่ะที่เขาไปอ่ะเขาน้ำหนักเกินเขาก็แบบหาลูกเราก็ไปไกด์ของบริษัททัวร์นั้นอ่ะเขาก็มาถามว่าน้ำหนักคุณไม่ถึงเดี๋ยวขออนุญาตฝากของหน่อยนะคะของที่จะมาให้ใช้กินใช้อะไรกันเนี่ยตอนนั้นน่ะเอาจริงนะโชคดีมากโชคดีอะไรโชคดีรอดมาได้คือเงินก็พยักหน้าให้เขาฝากอ่ะมึนๆงงๆอื่นๆโกโก้เพราะว่าเพิ่งไปต่างประเทศครั้งแรกอ่ะแล้วโชคดีที่มันไม่มีอะไรอ่ะถ้ามันมีอะไรเนี่ยตื่นไม่ได้มาจัดรายการไม่ได้เจอคุณผู้ฟังแล้วดูสินะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไปเลยหล่อเล่นก็จริงอันนั้นก็จริงนะคะไม่มีตังไปอีกเลยเนาะเอาเป็นว่าอันนั้นแหละอย่าไปรับฝากของใครอย่าไปสนิทอย่าไปมนุษยสัมพันธ์ดีมั่วสั่วนะคะอาจจะโดนหางเลขไปได้เนาะเป็นห่วงเป็นใยฝากคุณผู้ฟังตักเตือนคุณผู้ฟังกันไว้จากใจพวกเราชาวบุญพืชช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชอยู่ด้วยกันกับทีมงานบุญพืชแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชนะคะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปกับปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีจากบุญพืชค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line @บุญพืช @bp2544
0: อย่าลืมแอดไลน์บุญพืชกันนะคะ ID ไลน์บุญพืช @bp2544 ID ไลน์บุญพืช @bp2544

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: คุณผู้ฟังไปกินข้าวกันไม่ใช่แหละไม่ใช่ละตื่นหิวแหละนะหิวแหละใช่ไหมไม่หิวเท่าไหร่คุณผู้ฟังได้อยู่ได้อยู่นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมเยือนพี่น้องเกษตรกรกันดีกว่าวันนี้ทีมงานบุญพืชนะคะคุยกันกับใครผู้ใหญ่บ้านนรงค่ะผู้ใหญ่บ้านนรงทำสวนไม้ผลนะคะอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะเป็นอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเป็นครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะใครทำสวนไม้ผลปลูกลำไยปลูกเงาะปลูกมังคุดปลูกทุเรียนปลูกลิ้นจี่ปลูกอะไรอะไรก็ให้ผลผลิตดีมีกำไรถ้าใช้บุญพืชจริงหรือไม่อะไรยังไงไปฟังทีมงานบุญพืชคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงกันวันนี้ผู้ใหญ่บ้านณรงค์อยู่ทำสวนไม้ผลอยู่ที่จังหวัดตราดกันค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ผู้ใหญ่นะลงคือนุ้ยอะค่ะโทรจากบุญพืชอะค่ะไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ใช้มากี่ปีแล้วอะคะ
5: ประมาณสัก 6-7 ปีแล้วมั้ง
4: 6-7 ปีแล้วใช่ไหมคะโอ้แต่ซื้อร้านเริงการเกษตรตลอดเลยใช่ไหมคะ
5: ครับใช้อยู่ร้านนั้นนะครับบางครั้งไม่ได้เข้าไปก็ไปซื้อที่ร้านรังหวายครับตรงรังหวายร้านอะไร
4: ร้านพี่หนุ่ยนะคะ
5: เออไหนร้านหนุ่ยที่ของคอสะพานอะ
4: ขอโทษทีนะคะผู้ใหญ่ณรงค์นามสกุลอะไรคะ
5: ตู้เจริญครับ
4: ผู้ใหญ่รู้จักบุญพืชมาได้ 6-7 ปีแล้วเริ่มแรกเอาไปใช้กับอะไรอะคะ
5: เริ่มแรกเอามาใส่ต้นไม้เล็กก่อนเอาปุ๋ยสารสภาพดินเอามาใส่ต้นนะครับ
4: ปุ๋ย
5: เล็กเอามาใส่ให้ต้น
4: อ๋อเอามาใส่ต้นเล็กๆก่อน
5: ใส่ต้นเล็กใส่ทุเรียนบ้างใส่ให้เงาะบ้างอะไรเงี้ย
4: แล้วมันเห็นผลยังไงอะคะถึงเริ่มใช้กับต้นที่มันใหญ่ขึ้นแล้วต้นที่มันมีลูกด้วยอะค่ะ
5: อ๋อตอนแรกก็มาใส่ก็ใบมันก็โอเคนะต้นไม้เล็กก็ต้องกินปุ๋ยเรื่อยๆครับมันก็จะใช้หามพยายามหามเคมีตอนเนี้ยไม่เคยใช้เคมี
4: ก็คือ
5: ใช้เคมีบ้างนิดหน่อยเองใช้ไม่เยอะหรอกผลมันจะใช้บุญพืชใช้เยอะใช
4: ้
5: ปุ๋ยปกติอินทรีย์อะกุ้งใช้ปุ๋ยอินทรีย์
4: ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่บำรุงดินมากกว่าเน้นเคมีใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเลยก็ใช้ร่วมกัน
5: ใช้ผสมบ้างอะไรบ้างแบบนี
4: ้หลังจากที่ใช้มา 5-6 ปีเนี่ยค่ะนุ้ยขอสัมภาษณ์ไอ้ตอนช่วงเร่งผลหน่อยค่ะไม่ทราบว่าเงาะกับทุเรียนเป็นไงมั่งคะ
5: ลูกใหญ่ดีแล้วแต่ไก่กับทุเรียนน่ะมันดีตอนที่ว่าใบมันไม่ค่อยแตกแล้วก็ลูกโตก็โอเคเนี่ยตามสภาพของปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันราคามันไม่แพงมาเปลี่ยนเป็นเคมีตอนนี้มันต่างกันเยอะ
4: โอ้ลูกขึ้น 1,800
5: ใช
4: ่แต่พูดถึงว่าใช้บุญพืชก็ลดต้นทุนการผลิตไปได้เยอะเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ปีแรกแล้วตั้งแต่หลายปีมันก็โอเคอยู่ใช้มาก็ใช้ได้ครับเงาะก็ลูกใหญ่ดีนะแล้วไม่แตก ผลเงาะโรงเรียนอ่ะจะทำให้ลูกเงาะมันไม่แตก
4: ผลใหญ่ดีคือเปลือกเงาะไม่ค่อยแตกเวลาโดนฝนเยอะๆใช่ไหมคะ
5: ใช่แค่รู้สึกว่าแคลเซียมมันจะเยอะ
4: แคลเซียมในตัวของบนพืชเนี่ยนะคะก็มีส่วนช่วยทำให้ลูกเงาะไม่แตก
5: เงาะมันจะไม่แตกเงาะโรงเรียนส่วนมากพอเข้าเนื้อหน่อยมันจะชอบแตกแต่เคมีมันจะแตกก็เลยหันไปใช้บนพืชมานานแล้วหลายปีแล้ว
4: แล้วไม่ทราบว่าตอนเก็บอะค่ะผู้ใหญ่เงาะคัดที่ลูกเล็กๆอะค่ะเปอร์เซ็นต์เงาะคัดอะเยอะ
5: ไม่ค่อยมีหรอกครับไม่ค่อยมีสารเคมีคนเยอะเลยคนละอย่างเลยเมื่อก่อนก็เคยใช้แล้วก็ลองไปใช้เคมีดูมันก็ไม่โตเป็นลูกมันก็จะเละแล้วก็เป็นเงาะคัดเยอะมาก
4: นี่ต้องอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจนิดนึงนะคะเงาะคัดถึงเงาะลูกเล็กที่เป็นเงาะตกไซส์เงาะทิ้งใช่ถ้าเป็นผู้อื่นเขาจะบอกเอ้ยลูกใหญ่ลูกบึ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่นะ
4: เงาะ
5: คัดคือคัดทิ้งนะครับคัดออก
4: แต่เมื่อใช้เร่งผลของบุญพืชเข้าไปเงาะคัดนี่จะเหลือปริมาณน้อยแทบจะไม่ค่อยมีเลย
5: เมื่อมีน้อยเลยแต่กับสีทองนี่ยิ่งดีใหญ่เลยไม่มีเลย
4: ถ้าเงาะพันสีทองนี่จะไม่มีเงาะคัดให้เห็นเลย
5: มันเป็นเงาะลูกใหญ่อยู่แล้วอันนี้ใส่เข้าไปมันก็จะไม่ใหญ่เยอะมันก็จะได้ส่งออกได้ถ้ามันใหญ่เยอะเกินไปมันก็ส่งออกไม่ได
4: ้นอกจากใช้บำรุงต้นใช้เร่งผลที่ใช้กับเงาะแล้วมีใช้อย่างอื่นไหมคะ
5: ก็ใส่กับทุเรียนด้วยครับทุเรียนก็เอามาเล่งลูกทุเรียนด้วยเอามาใส่ทุเรียนด้วย
4: ลูกทุเรียนเนาะแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนหรือเนื้อสีของทุเรียนก็ไม่ได้ต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีไหมคะ
5: ไม่ต่างกันเลยดีเลยมันไม่แตกใบอ่อน
4: อ๋อก็คือเวลาใส่บนพืชเข้าไปมันไม่ได้ไปช่วยเร่งการแตกใบอ่อนบนยอดมัน
5: ใช่ถ้าแตกใบอ่อนลูกมันก็จะดิบจะเดี่ยว
4: มันจะไปให้อาหารทางใบมากกว่าทางลูก
5: ตอนแตกใบอ่อนลูกมันก็จะดิบ
4: พอลูกบิดก็จะไปหาร้านยากันเนาะกับเพื่อนต้นทุนอีกไปหาตัวกดใบไปหาตัวตัดใบมาเพื่อให้ใบมันหลุดหรือว่าเพื่อให้ใบมันแตกเร็วก็เพิ่มต้นทุนการผลิตเข้าไปอีกเนาะแต่เมื่อเวลาใส่บุญพืชเข้าไปเรื่องการแตกใบอ่อนทางยอด
5: มันจะช้ากว่าลูก
4: มันจะเป็นเน้นเล็กลูกมากกว่า
5: ลูกมันก็จะออกเข้มเข้มมันจะไม่เหลืองเพราะว่ามันไปเรื่อยๆมันในเหน่งเคมีมันสายไปมันพุทธมัดมันเร็วจริงแต่มันจะทำให้เรามีค่าต้นทุนเยอะแล้วเพราะว่ามันชอบแตกใบอ่อน
4: แล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องลูกบิดเนาะแล้วอีกอย่างนึงนะคะหนามแดงอีกหลายๆสูตรบอกว่าใช้บุญพืชอ่ะหนามไม่แดงหนามเขียวดี
5: ใช่หนามเขียวจริงอันนี้จริงครับยืนยันได้อันนี้จริง
4: เดี๋ยวต้องอธิบายให้คนจังหวัดอื่นฟังด้วยพอเวลาหนามเขียวนะคะพอเวลาเราเริ่มให้ปุ๋ยให้น้ำเข้าไปอ่ะลูกมันก็จะพองดีไม่มีการเกี่ยวเนาะ
5: ถ้าใบมันไม่รัดใบอ่อนแล้วทุเรียนลูกโตแน่นอนอยู่แล้ว
4: ส่วนใหญ่ไอ้หนามเหลืองหนามแดงนี่ก็คือการสารอาหารมันไปส่งไปจนถึงใบมากกว่าเลือกลูกมันถูกไหมคะ
5: ใช่ครับแต่มันก็ที่ผมเน้นอ่ะเน้นอยู่ที่เงาะอะไรเยอะที่สุดครับเพราะผมทำเงาะเยอะกว่าทุเรียน
4: แต่เงาะของผู้ใหญ่อยู่เขตโน้นน่าจะออกเร็วเนาะ
5: ก็ออกเร็วนะปีนี้ก็ถือว่าเพิ่งมีเนื้อครับตอนนี
4: ้ค่ะวันนี้เราสัมภาษณ์กันในวันที่20วันอาทิตย์เนาะ
5: ครับเด็กมีเซลเข้ามาดูเหมือนกันนะเขาเข้ามาดูเงาะของสำเริงอะเซลสำเริงผู้ชายอะเขาไม่รู้
4: อ่ะน้องเจมค่ะวันหลังหนูติดไปกับเจมด้วยก็ได้ค่ะอยากขออนุญาตเข้าปีนบ้างเหมือนกันอยากใช
5: ้เขาเคยมาที่สวนแล้วสองครั้งแล้ว
4: ก็เป็นเซลของบริษัทยาฆ่าแมลงอะค่ะตัวหนึ่ง
5: ใช่น่าจะใช่มั้งก็ซื้อผมก็ซื้อยาล้างสำเริงกันแล้วครับ
4: เขาบอกว่าผู้ใหญ่ปีนี้ใช้อย่างน้อยก็น่าจะปีนี้เป็น10ตันของบุญพืช
5: เกินเลยมั้ง
4: เกินด้วยใช่ไหมคะ
5: เพราะมันของมันเยอะครับแล้วทุเรียนมันเป็น2รุ่นแรกนี้ก็จะตัดสงกรานต์เนี่ยครับแล้วก็แต่รุ่นนึงก็จะเป็นหลังก็จะพาหนุนมั้ง
4: สงกรานต์นี่พันอะไรอะคะ
5: หมอนทองครับ
4: โอ้แต่กระดูกปีนี้ราคาดีมากๆเลยซื้อ2827กันเลย
5: ใช่แต่ผมไม่มีผมมีแค่หมอน
4: แต่กระดุมดูแลเรื่องโรคแมลงยากนิดนึงเน
5: า
4: ะ
5: ต้นตายง่ายหมอนก็ตายง่ายครับไม่ต่างกันหรอกครับแต่อันนี้ว่าผมมีหมอนกระดุมผมไม่ได้ปลูกผมมีหมอนเยอะอยู
4: ่แต่หมอนก็น้ำหนักดีกว่ากระดุมเยอะแหละเพราะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมาก
5: สำหรับผมร้อยกว่าบาทผมก็พอใจแล้วคือต้นทุนน้อย
4: มีคนมารับเหมาไปหรือยังคะหรือว่าทำสัญญากันไปยังคะ
5: ยังครับผมส่วนมากจะตัดเองมั่งแต่ปีที่แล้วเหมาแล้วมันเหมือนมันไม่ดีครับเหมามีสัญญาก็เหมือนกระดาษชิ้นนึงครับเวลาของลงก็มาตัดทิ้งเรา
4: อ๋อมันเรียกร้องอะไรจากเขาไม่ได้เน
5: า
4: ะ
5: ไม่ได้เลยถึงเวลาก็ปล่อยหมดสัญญาก็เอาเงินคืนแค่นั้นเอง
4: โอ้วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นรงค์มากๆเลยที่อุตส่าห์ให้เสียเวลาสัมภาษณ์กันหน่อยนิดนึงที่เราสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์นะคะตำบลทุ่งนนทรีนะคะอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะยังไงนุ้ยขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี
5: ้ครับผม
4: ค่ะเดี๋ยวยังไงนุ้ยเข้าไปหาค่ะสวัสดีค่ะ
3: บุญพืช ชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาต่อไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000ไอดีไลน์บุญพืช @bp2544
6: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้ดีแน่นอน
2: ผลไม้อะไรก็ให้คุณภาพผลผลิตที่ดีมีกำไรถ้าใช้บุญพืชหรือปุ๋ยพลังหรือเดอะคิงหว่านทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาผลผลิตออกมาสุดยอดนะคะเร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตแถมต้นก็ไม่โทรมด้วยดินก็ดีด้วยทำการเกษตรแบบยั่งยืนดีแน่นอนดีถาวรดียาวนานด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่าลืมนึกถึงบุญพืชนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้ภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
7: ตาตา number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาตาทำใบทำใบใช้ตาตาช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าตาตาสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาตาทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตาตากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาตาทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรใช้ตาตาช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาตาตาตาสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม

0: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
1: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
2: ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
1: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2: ต้าต้า
1: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
2: ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: เพื่อเธอจากบาวีแล้วก็ที่จบไปกับความคิดถึงกำลังเดินทางนะคะเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันเต็มอิ่มเต็มใจไหม ไม่เต็มใจอยากฟังเพลงไหนก็เนอร์เนอร์0861849000ส่วนช่วงหน้ากลับมาไม่ช่วงหน้าละค่ะช่วงนี้นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันต่อเลยคุณนันทคุณทำสวนยางพาราอยู่ที่ย่านตะขาวจังหวัดตรังค่ะ
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: ลูกค้าใช้บุญพืชในสวนยางพาราเนี่ยมา3ปีถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เข้าปีที่3แล้วภาพรวมเนี่ยมันดียังครับที่ใช้3ปีมานี
3: ้ปริมาณยางดีขึ้นปริมาณน้ำได้มากขึ้นก็เลยโอว่าใช้ต่อได้
2: เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ครับ
3: ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแม่จะดูอยู่แต่ว่าก็คือรู้ว่ามันเพิ่มขึ้นแต่ก็โอเคอยู่ได้อยู
2: ่ดินเป็นยังไงครับดินดีขึ้นไหมใช้บุญพืช
3: ก็ดีนะก็คือภาพรวมดีขึ้นต้นยางก็ดูต้นอวบขึ้นจากเมื่อก่อนมันจะดูแกร่งๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะใช้เคมีตลอดนะครับ
2: การเปลี่ยนแปลงที่ใช้บุญพืชกับการใช้ปุ๋ยเคมีที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมแล้วมันดีขึ้นทั้งสภาพดินสภาพต้นสภาพน้ำยางถูกไหมครับ
3: ใช่ครับครับใช่ครับเพราะว่าจะมีคนมารับจ้างกรีดเขาก็บอกว่ามันจะออกในปริมาณที่สม่ำเสมอครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะออกช่วงที่เราเสร็จปุ๋ยไปเนี่ยมันก็จะออกอยู่ช่วงนึงเพราะว่าน่าจะหมดปุ๋ยอ่ะมันก็จะหยุดไปเลยแต่ว่านี้ก็คือมันก็ยังได้อยู่ครับ
2: หลังนั้นมาใช้บนพืช3ปีเนี่ยมันออกสม่ำเสมอออกเรื่อยๆ
3: ออกเรื่อยๆก็คือจากที่เราเคยใช้เคมีคือมันจะออกเยอะแล้วมันก็ลดลงไปเลย
2: ที่ใช้เคมีมันออกเยอะแล้วลดไปเลยต่างกับการปุ๋ยพืชมันออกคงที่ออกสม่ำเสมออยู่เรื่อยๆถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: และเปลือกนิ่มไหมที่ใช้บนพืชในสวนยางเนี่ย
3: คนที่ก็บอกว่าเปลือกนิ่มนะนิ่มกว่าเมื่อตอนก่อนก็เลยใช้มา3ปีครับ
2: แล้วสภาพใบลูกค้าสังเกตไหมที่ใช้บนพืชมา3ปีเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
3: ใบมันก็จะดำนะครับเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบใบเหลืองๆอะไรเงี้ยแต่ก็โดนเหมือนกับชาวบ้านก็จะเรียกอะไรพวกหญ้าอะไรเงี้ย
2: ตกหญ้านะใบร่วง
3: ใบมันร่วงอะไรครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นนะ
2: อ๋อที่ใช้เป็นพืชนี่ใบจะหนาเขียวเข้มดำและใบ
3: เยอะเขียวเข้มอยู
2: ่ต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีนี่จะตกหญ้าใบร่วงเยอะถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: มันจะใบออกใบเล็กๆเหลืองๆเรียวๆต่างกับการใช้เป็นพืช
3: ใช่เพราะว่าเหมือนช่วงไปดูสวนนะครับก็จะเห็นไปตั้งแต่เราขับรถเข้าสวนแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอันนู้นมันจะใบเล็กๆมาก่อนเนาะตอนนี้ใบมันก็จะหนาแล้วก็ดูใบเขียวขึ้น
2: ที่ใช้เป็นพืชมา3ปีนี่ภูมิใจไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหม
3: ก็ดีขึ้นก็บอกต่อนะเหมือนญาติอะไรเงี้ยก็บอกไปหลายคนแล้วเหมือนกัน
2: ครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: บุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน
0: ใบยางเขียวเข้มดำมันเป็นเงาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายได้น้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ดีถ้าใช้บุญพืชในสวนยางพาราเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศที่ได้ใช้บุญพืชแล้วติดใจนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนันทคุณและพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยวางใจใช้บุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทย25ปีเป็นประกันค่ะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือไลน์บุญพืช ID line @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะคะวันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชเวลาหมดแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติล็อกเป้าอธิบดีสท.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปเสทบเผยนายกบินมาเลเซียคุยอันวามิติเศรษฐกิจและความมั่นคงชี้พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีคณะพูดคุยทำหน้าที่อยู่แล้วพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.กล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเยือนประเทศมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่านายกไปในเรื่องของอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนเรื่องความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปุงโคและปัญหาบุคคลสองสัญชาติส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายความมั่นคงเล็งที่จะพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลใดพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องถามคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งส่วนตัวมองว่าต้องระมัดระวังเพราะจะกลายเป็นการยกระดับฝ่ายตรงข้ามซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานของรัฐหากเป็นการพูดคุยประเทศมาเลเซียสามารถทำได้ส่วนการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะมีคนที่มีหน้าที่พูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง BRN ควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ออกมายื่นข้อเสนอเป็นใคร IOC ประกาศยกเลิกการลงโทษคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงรัสเซียกลับเข้าสู่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสในปี2028จะเปิดฉากขึ้นการยกเลิกประกาศลงโทษในครั้งนี้ส่งผลให้กีฬารัสเซียสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งรวมถึงรายการคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกที่สหรัฐแต่ IOC ยังไม่ได้ระบุว่าจะอนุญาตให้รัสเซียใช้ธงชาติสวมชุดสีประจำชาติหรือเปิดเพลงชาติในระหว่างการแข่งขันได้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียถูกสั่งแบนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2023เนื่องจากไปรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกท้องถิ่นในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาจากยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรโอลิมปิก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยน

0: ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

MCOT Radio Network 95.75 MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้าง

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
1: ้เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: ผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

0: Modern Music Modern
1: Music รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาม
6: ั่นใจทุกเส้นทางด้วยพลังเครื่องยนต์เที่ยวแรงทะลุพิกัดจากเชลวีพาวเวอร์พร้อมโปรแรงแห่งปีสมาชิกเชลโกปัสเติมเชลวีพาวเวอร์ครบ500บาทขึ้นไปรับคะแนนคูณ2ทันทีทุก250คะแนนแลกส่วนลดค่าน้ำมันได้ถึง50บาทคะแนนพุ่งเร็วกว่าเดิมยิ่งเติมยิ่งคุ้มถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นเชลวีพาวเวอร์คลับรับส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด1บาทต่อลิตรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ปั๊มเชลทุกสาขาผ่านเชลวันนี้อย่าคิดนานเลี้ยวเลยเชลวีพาวเวอร์ตัวจริงเรื่องความแรงและความคุ้มเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

65 Modern Life Modern News คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ I love you everything

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074 335 715

0: ไขปัญหาทุกข์ภัยว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนความพร้อมทางด้านความช่วยเหลือศูนย์พักพิงความพร้อมด้านอาหารและการสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจต่างๆแต่เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้จึงต้องการเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความชำรุดซึ่งรัฐบาลจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นยืนยันช่วยเหลือไปแล้วใครเข้าเกณฑ์ก็ดูแลทั้งหมดเกษตรหารือภาคปศุสัตว์รับข้อเสนอเร่งจัดหาวัคซีน FMD-Z1 ดูแลอุตสาหกรรมสุกรนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคปศุสัตว์เพื่อรับฟังข้อเสนอและติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD สายพันธุ์ Z1 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมได้รับข้อเสนอจากภาคปศุสัตว์4ประเด็นสำคัญได้แก่การผลักดันให้กำหนดราคากลางสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกษตรกรการประสานกระทรวงพาณิชย์กำหนดโครงสร้างราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองให้มีความเป็นธรรมรวมถึงการคงมาตรการไม่เปิดให้นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาและควบคุมปริมาณการนำเข้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทยอีกประเด็นสำคัญคือการเสนอให้รัฐบาลจัดแสงงบประมาณฉุกเฉินเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD สายพันธุ์ Z1 หลังพบการระบาดของเชื้อในหลายประเทศของเอเชียโดยภาคปศุสัตว์เห็นว่าประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนและระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงหากเชื้อแพร่เข้าสู่ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ Z1 ซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์กีบคู่จึงได้ประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับอย่างรอบด้านยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศซาอุขยายเวลาซาอุดิ GAP ถึง17มีนาคม2570เปิดทางส่งออกสัตว์ปีกไทยต่อเนื่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยอนุญาตให้ฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานซาอุดิ GAP ยังคงสามารถส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปไปจนถึงวันที่17มีนาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยสำหรับมาตรฐานซาอุดิ GAP เป็นข้อกำหนดใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งออกต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองเพิ่มเติมโดยผลการหารือล่าสุดซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าฟาร์มของไทยที่อยู่ระหว่างการขอใบรับรองยังสามารถส่งออกได้โดยใช้ใบอนุญาตนำเข้าที่ออกก่อนมีมาตรการมีผลบังคับใช้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการติดตามและเจรจาอย่างต่อเนื่องของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผลักดันประเด็นดังกล่าวผ่านการหารือกับซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

0: ายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีก
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: Emcot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Emcot Radio Go Greenติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: Cyber Bully การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
5: ้เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
6: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
5: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
7: Emcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Emcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: จะซื้อพัดลมเลือก G.O.
10: ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

รชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

สงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOTSONGKHLA คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับ

0: music every hour. 96.5 MCOT Radio Network. 96.5.
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตก

0: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยิ่งร่วมมือยิ่งเพิ่มพลังลดใช้ไฟฟ้าลดใช้น้ำมันด้วยวิธีการง่ายๆเช่นปรับแอร์26-27องศาปิดไฟเมื่อไม่ใช้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานโลกและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เริ่มต้นที่ตัวคุณประหยัดพลังงาน Plus ยกกำลัง2 Mcot Radio Go Green
2: 96.5 Modern Life Modern Music

ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

Modern Music. Modern Music. คุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026รุ่นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ mcord superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับโดยแพ็กเกจสตาร์ทเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจัดเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ mcord superfan diamond

เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเลยครับเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได้ครับทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon EV MPV Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง4 Go Gift Voucher จาก Super List 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

0: ริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: บ่ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
2: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
3: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
4: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Pod News FM 100.5จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเปิดหน้าเปิดตาก
5: ันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธวันที่8ก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นการแถลงของปปช.นะแล้วก็ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปปช.ในการทำคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ปปช.เขาแถลงเป็นหลักการนะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากก็บอกว่าอาจจะก็รับมีมติเอกฉันท์ให้รับคดีดังกล่าวนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นประธานคณะไต่สวนร่วมกับกรรมการปปช.อีก2ท่านขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้ขอถอนตัวจากการพิจารณาเนื่องจากภรรยาของตนมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาโดยคดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33รายส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่อย่างนี้ก็หมายถึงว่าอีก 5,000 กว่ารายคือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะโดยบอกว่าปปช.ก็ปปช.ได้พิจารณาแล้วนะครับก็จะมีการไต่สวนนะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย4กลุ่มด้วยกันนะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6: กวาดหมดเลย
5: 2ก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ
6: ค่ะ
5: 3กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ
6: เป็นกลุ่มที่2กลุ่มนี้มีทั้งหมดมีทั้งหมด33คนคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพวกข้าราชการเป็นพวกคนที่ได้แต่งตั้งมาจัดการสอบกลุ่มที่2คือพวกรวมการเฉพาะกิจในการเข้ามาแก้ไขแล้วก็เป็นในหน้าทั้งหมด33คนแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มผู้ที่จ่ายเงินให้เขาค่ะพี่ไพศาลประมาณ 6,000 คนคือพวกนั้นยังผิดมากผิดน้อยก็ไม่รู้แต่เป็นพวกที่เสียเงินให้เขาอะแต่พวกเนี้ยกลุ่มแรกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นพวกจัดสอบทั้งหมด22คนเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมสอท

0: 2คนเลยในช่วง68ต่อเนื่องถึง69เนี่ยมี2คนเอาไปเลย2คนปิดท้ายคือผู้หญิงที่มีชื่อว่ามีสิทธิ์ในการในไอ้ไฟล์คำตอบอะคือนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกบุคคลส่วนท้องถิ่นคือโอ้โหจริงๆชื่อได้มาหมดเลยนะฮะ
1: คือตอนแถลงเนี่ยปปช.ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะอย่างเป็นทางการเนี่ยในเอกสารแถลงข่าวปปช.เขาไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงด้วยนะทำเป็นเอกสารแถลงข่าวไม่ได้เปิดเผยรายชื่อจำนวนและก็จำนวนผู้ถูกกล่าวหา
0: ถ้าจะไปดูรายละเอียดให้ไปดูใน Next News และที่ฉันก็สังเกตดูว่าทุกสื่อตอนนี้ที่รายงานเรื่องนี้จะอ้าง Next News ของคุณประสงค์คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ พี่เก๊กเนี่ยก็เรียนอ้างใน Next News ก็แล้วกันนะคะไม่เอ่ยชื่อหมดก็บอกว่าปปช.รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพราะฉะนั้นทุกคนที่พูดถึงเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าเป็นแค่อนุกรรมการไต่สวนและเพียงรับยังไม่ได้ชี้มูลใช่ไหมคะเขาก็รายงานข่าวไปถึงชี้มูลแล้วบอกยังต้องไปสู้ในศาลที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ย Next News ไปรู้มานับได้ทั้งหมด 6,000 กับ14รายค่ะ 6,000 กับ14รายเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เข้ามาดำเนินการจัดสอบคือ29กรกฎาคม68ไปจนถึงคนที่ถูกสั่งย้ายล่าสุดเมื่อ24มิถุนายน69 2คนค่ะ2คน
1: ก็คือครับที่เขาเปิดชื่อนะก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห
0: ์แล้วก็นายธีรุ
1: ตดำรงตำแหน่ง
0: พระวิบูลผล
1: ดำรงตำแหน่ง29กรกฎาคม68ถึง11พฤศจิกายน68กรกฎาค
0: ม
1: สิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณ4เดือนกว่า
0: ๆ
1: ในช่วงที่คุณภูมิธรรมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยเขาถอนตัวไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนที่2ก็คือ
0: คุณธีรุตสุภวิบูลผล
1: สุภวิบูลผล
0: สาดสสสรุปไก
1: ่ดำรงตำแหน่ง12พฤศจิกายน68ถึง24มิถุนายน69
0: ก็ถูกย้ายตอนที่มันมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมานี่เองนะเพิ่งถูกย้าย
1: ครับ
0: คนที่3เนี่ยปฏิเสธยากเพราะเขาเป็นประธานคณะกรรมการจัดสอบเลยค่ะชื่อคุณวันชัยจันทพรเป็นผู้ทรงของกรมเขาผู้ทรงก็แล้วกันถ้าที่เรียกว่าผู้ทรงหมายถึงทรงคุณวุฒินะคะคุณวันชัยเนี่ยเป็นผู้ทรงของกรมและเป็นประธานกรรมการการจัดสอบเลยค่ะก็ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าปฏิเสธในคือต้องโดนสอบสวนอ่ะสามคนที่สามคือคุณวรสุดารัตนสุคนเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นกรรมการกลางในการสอบแข่งขันคุณวรสุดาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและเป็นภรรยาของคุณแมนรัตนสุคนกรรมการปปช.คุณแมนรัตนสุคนถ้าหากไปดูข่าวเนี่ยก็คือว่าถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้ทั้งหมด
1: จากการเป็นคณะเนี่ยนะคะกรรมการไต่สวนนะ
0: ค่ะคุณแมนรัตเนี่ยเกษียณจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี66เพราะว่าแกเกิดปี2509อะค่ะก็คงเกษียณเมื่อปี2566แล้วอดีตเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะคะเกษียณที่อธิบดีกรมการปกครองเลยค่ะเป็นผู้ว่ามาแล้วทั้งสระบุรีอุทัยสมุทรสาครสมุทรสาครนี่เป็นรองขึ้นเป็นผู้ว่าด้วยสมุทรสาครแล้วก็เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอยู่ในตำแหน่งนั้นนั่น1ปีคุณแมนรัตถ้าไปดูข่าวตอนเขาเข้ามาเป็นกรรมการปปช.เนี่ยก็จะมีคนเขียนว่าคุณแมนรัตมีความสนิทแนบแน่นกับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นขึ้นมารับตำแหน่งใหญ่ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เข้ามาเป็นกรรมการปปช.ในปี2566ค่ะไม่ใช่66เดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึง66ค่ะ66เข้ามาปลายปี66ปลายปี66รัฐบาลอะไรอะคะพี่สาร19ธันวา6

0: ก็ไป
1: คุณอุ๊งอิ๊ง
0: 66เหรอน่าจะเป็น
1: คุณเศรษฐา
0: เพราะมันเลือกตั้ง
1: กลางปี
0: 62แล้วก็มาเท่าไหร่
1: แล้วก็มา66ช่วงคุณเศรษฐากลางปีไงเพราะนั้น66ก็คือช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาถูกไหมคะรัฐบาลคุณเศรษฐา
0: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐา
1: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐาเกษียณแล้วก็เข้ามาเป็นเลยก็เร็วนะพี่ไพศาลพอเกษียณปุ๊บก็มารับตำแหน่งกรรมการปปช.เลยค่ะ
0: อ๋อตอนนั้นก็ยังเป็นสว.ชุดเก่าอยู่นะยังไม่ใช่สว.ชุดสีน้ำเงินนี
1: ้ก็เขาอยู่ในช่วงก็ไม่ใช่สายคุณสีน้ำเงินหรอกเพราะว่าพอสีน้ำเงินมาเขาก็คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญก็อยากจะได้ปลัดกระทรวงอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะก็ปรากฏก็หักเอาคนนี้ขึ้นมาแทนแล้วคนนี้ก็อยู่กัน7ปีไปเลยแล้วก็ตอนคุณสุทธิพงษ์อยู่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองท่านนี้อยู่ก็คือสมัยของคุณอนุพงษ์ขวัญจินดาค่ะไม่ใช่สายสีน้ำเงิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณปรารถนาช้อนแก้วผู้แทนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นกรรมการกลางเหมือนกันคุณวรสุดานี่ก็เป็นกรรมการกลางนะเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันคือกรรมการกลางเนี่ยโดนหมดเลยประธานและกรรมการโดนทุกคนนะโดนไต่สวนหมดทุกคนเลยก็ยังไม่มีไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะซึ่งก็ยังห่างไกลกับการชี้มูลความผิดด้วยซ้ำไปยังเป็นเพียงถูกระบุให้มีการไต่สวนว่ามีความผิดไหมนะ เป็นการไต่สวนว่ามีความผิดหรือไม่ถ้าไม่มีความผิดก็หลุดออกไปนะเขาถึงบอกว่าก็ยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทุกคนแล้วก็มีคุณพนมเทียนเส้งวันผู้ในการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นกรรมการกลาง ค
1: ุ
0: ณสมศักดิ์สมบุญโตผู้ทรงคุณอาวุธกจก็เป็นกรรมการกลางคุณเวนิตรัตนธรรมรงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกจก็เป็นกรรมการกลางนะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณวุฒิกทนี่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหม
1: เมื่อวานนี้ดูนิสดิวเขาจะชี้เป้าคนนี้นะ
0: ว่าคนนี้เป็นคนที
1: ่กว้างขวาง
0: ถือว่าเป็นหัวเสที่สุดอะของการสอบรู้เส้นสายสนกลในข้อกฎหมายเป็นเรียกว่าเป็นเกจิของเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นเลยนะ
1: พัน
0: จ่าเอกชนินราชมณี
1: แปลกใจทำไมพวกทหารพวกนี้ถึงได้เข้ามาอยู่ปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะจังเลยแม้กระทั่งน้องชายของจ่าพิชิตน่ะนั่นก็เป็นทหารนะพี่วิสารจ่าพิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมส่วนพี่ชายที่เป็นน้องชายที่เป็นนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีก็เป็นทหารเหมือนกันค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ก็เป็นกวนอะไรแปลกๆเหมือนกันนะ
0: ก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบ
1: ตั้งข้อสังเกต
0: ก็บอกว่าเขาไปได้เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่เลยนี่ใช่ไหม
1: เอกกิจนั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะกิจกับส้มอ่ะกิจก็ด็อกเตอร์
0: อ๋อใช
1: ่ดีไม่ดีไปเช็คดูส้มก็ด็อกเตอร์นะคะค่ะ
0: สีพงษ์บุตรงามดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการอบต.ก็เป็นกรรมการกลางเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทุกคนเลยไล่มาจนกระทั่งหมดทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการหมดเลยนะที่โดนสอบแล้วแต่ว่าที่ไม่ใช่นี่ก็จะมีคุณเลืองเดชลำดับที่21นะแล้วถึงลำดับถึง20นี่ก็ยังเป็นกรรมการเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางสอบนะ
1: โดนหมดค่ะจากกระทรวงศึกษาธิการส่งมาก็โดน
0: ใช่21เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็คือผู้ที่รับจ้างสอบ
1: ผู้แทนกรมบัญชีการก็
0: โดน
1: ผู้แทนสำนักงบประมาณก็โดนผ
0: ู
1: ้แทนกระทรวงศึกษาธิการก็โดนหมดเลย
0: ก็เป็นกรรมการเป็นกรรมการกลางการสอบนี่ยกแผงอาจจะหลุดเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ดูที่การไต่สวนของปปช.แล้วก็คีย์สำคัญนะนางสาบูรณีแพรโลดผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหา

0: เลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนนี้ที่ถูกระบุว่ามีการเข้าไป
1: แก
0: ้เข้าไปอะไรนะ
1: เข้าไป
0: มีชื่อที่
1: ฐานข้อมูล
0: ว่าเป็นคนที่เข้าไปในไอ้ไฟล์ไปแปลงไฟล์จากอะไรนะที่จะมีขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ยที
1: ่อำเภอควนกาหลงมันอยู่จังหวัดอะไรนะคะสตูลหรือเปล่าคะไอ้ที่ว่าจ่ายเงินกันเยอะๆแล้วก็พอเขาสอบไม่ได้แล้วไปขอคืนพอไม่ได้ก็ยิงกันเลยอะค่ะ
0: พัทลุง
1: อำเภอควนกาหลงใช่ไหมคะจังหวัดพัทลุงใช
0: ่
1: อำเภอควนกาหลงจังหวัดแล้วพี่ไพศาลไม่เห็นชื่อที่14หรอคะ
0: ชื่อที่14ของกลุ่มข้าราชการใช่ไหม
1: ของกลุ่ม23
0: นายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการกลางก็โดนด้วยคุณสำลิดนี่ก็เป็นลุงของคุณวรสิทธิ์ใช่ไหมที่เพิ่งจะโดนปปชตั้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไรนั่น
1: อำเภอควนกาหลงอยู่จังหวัดสตูลค่ะ
0: อ๋ออยู่สตูลเหมือนกัน
1: อำเภอควนกาหลงเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสตูลโดดเด่นด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็ควนกาหลงก็คือควนที่มันสูงจนอีกาแน่นมาก
0: บินไม่ถึงนะ
1: อำเภอควนกาหลงอ่ะเป็นอำเภอที่เป็นข่าวว่าซื้อตำแหน่งกันจ่ายเงินในการสอบทุจริตมากที่สุดอำเภอหนึ่งแล้วก็มีคนให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเขาเป็นคนตัดยางเขาก็อยากให้ลูกเขาเป็นข้าราชการเรียกเขาเท่าไหร่เขาอุตส่าห์ไปขายที่ขายทางลูกเขาไม่ได้เป็นยิงบ้านเลยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอันดับที่14เนี่ย
0: นายก
1: เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: สตูล
1: เป็นกรรมการกลางสอบแข่งขันด้วยสิก็ไปเลือกยังไงอ่ะพี่ไพศาลคะเช่นเขาไปเลือกจากจังหวัดสตูลไปเลือกจากโคราชไปเลือกจากสุพรรณเขาดูแบบว่าอย่างสตูลเนี่ยมา2เลยนะอันดับที่18รองที่บริกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสตูลคณะกรรมการกลางสอบ
0: อำนาจก็อยู่ที่กรมก็นั่นแหละครับกรมเขาจะ
1: ก็ต้องถามตัวรัฐมนตรีที่ดูแลป่ะคะเพราะตัวรัฐมนตรีที่ดูแลน่ะเขามาจากจังหวัดสตูลแล้วก็พื้นที่อำเภอควนกาหลงของเขาด้วยนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยเป็นสสมาจากพื้นที่อำเภอควนกาหลงเลยค่ะพี่เดชาน
0: ก็ทำไม่รู้ว่า
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคิดไปเอง
0: คุณสำลิดเขารู้สึก
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวเลย
0: คุณสำลิดเขาได้รับการแต่งตั้งก่อนที่คุณวรสิทธิ์จะมาเป็นรัฐมนตรี
1: จริงไหมคะ
0: คุณสำลิดนี่เขาเป็นมาตั้งแต่ปี68ตอนสอบคุณวรสิทธิ์เขาเนี่ยเพิ่งจะมาเป็น
1: ปี69จริงด้วยแล้วไอ้ทุจริตมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: ก็ตอนพร้อมๆกับที่คุณสำลิดมานั่งเป็นกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณสำลิดก็ไม่เกี่ยวนะต้องปปช.เขาสอบ
1: ก็ที่พอดีโดนแต่68
0: ก็ในยุคที่เนี่ยที่เป็นกรรมการกลางกันทั้งชุดนี่แหละนะฮะส่วนอีก20-30อันนี้22คนนะ
1: จะพักก่อนไหมฮะรู้สึกเหนื่อยอะฮะ
0: พักก่อนได้ฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400-1000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืน

0: ่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เป็น8นาฬิกา22นาทีครับคุณดันครับ
4: ค่ะเดนเข้าไปดูใน Facebook หน่อยนะฮะอยากจะรู้ว่าแฟนๆรายการแบบว่าฟังเราแล้วเหนื่อยเหมือนเดียนไหมฮะรู้สึกเป็นการจัดรายการที่พอลงเนื้อหาแล้วโอ้โหมัน
3: ชื่อมันเยอะเหลือเกินด้วย
4: ไม่ใช่แต่ละคนมันแต่ละคนมันเกี่ยวพันมันไปหมดเลยควรกาหลงสตูลคงหลาพัทลุงขอบคุณมากค่ะคุณสุพจน์ถ้าเป็นเล่นไปนะดิฉันเนี่ยผ่านควรกาหลงเรื่อยเลยมาเล่นไป
3: สตูลใช่ไหม
4: ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยพี่ไพศาลไปสตูล 2-3 รอบ
3: มันไปเส้นไหนคือผมเนี่ย
4: ไปสตูลมากเลย
3: ผมเนี่ยไปสตูลโดยผ่านทางหาดใหญ่เนาะไปเป็นส่วนใหญ่
4: ใช่ค่ะผ่านก่อนเข้าอำเภอเมืองผ่านคงผ่าน
3: อ๋อมันจะผ่านควนกาหลง
4: ผ่านควนกาหลงนะฮะ
3: อ๋อโอเคมันก็แสดงว่าเลยจากหาดใหญ่แบบไม่มากนะ
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าหาดใหญ่ไปสตูลก็ไม่ได้ไกลมาก
4: สบายจะตายใครอยากจะไปเที่ยวสตูลแนะนำเลยนะคะไปง่ายมากเดี๋ยวไปเกาะหลีป้งหลีเป๊ะเนี่ยพอลงที่สนามบินเนี่ยเขามีรถตรงไปเลยพอไปปุ๊บนึงก็เป็นอีกโลกนึงอ่ะสวยค่ะ
3: คราวนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะ
4: โอ้นี่เถียงกันใหญ่เลยควรการหลงน่าจะเป็นอะไรต้องลงควรการหลงเป็นสตูลค่ะ
3: สตูลจังหวัดสตูลนะ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยคุณอันมันมีรายงานข่าวหลุดออกมาจากปปช.ว่าจะมีการไต่สวนเนี่ยแล้วไม่ใช่5คนนะที่ถามว่าทำไม5คนก็เพราะว่ามหาดไทยเขาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย5คนปปช.ก็เลยเข้าเลยถามนำเลขาท่านเลขาของปปช.ว่า5คนนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วท่านเลขาบอกว่าไม่ใช่5คนมากกว่านั้นเฉพาะอธิบดี3คนท่านพูดงี้นะเฉพาะอธิบดีเนี่ย3คนแต่เปิดชื่อมาเนี่ย2คน
4: แล้วหายไปไหนคนหนึ่งฮะ
3: หายไปคนบนสุด
4: หายไปได้ไงอ่ะ
3: คนตอนที่ทำทีโออาร์นี่แหละก็ผมถึงบอกว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าหายไป1คนนะ
4: ตอนทำทีโออาร์จริงไม่ใช่2,000ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพบชนกเนี่ย
4: คุณพบ
3: คืออย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องสอบเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย3ท่าน
4: ค่ะ
3: หัวขบวนเนี่ยคือคุณณฤชาซึ่งพอคุณภูมิธรรมก็เข้ามาเนี่ยเขาก็สั่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็เอาคุณพบชนกจากผู้ตรวจมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะระหว่างนั้นมันก็มีกระบวนการเรื่องของการสอบเสริมอะไรอยู่ละ
4: หมายความว่าคนที่มาก่อนคุณพบชนกนี่คุณณฤชาโคสา
3: คุณณฤชาโคสาศิวิไล
4: เป็นคนที่ทำทีโออาร์เรื่องนี้ด้วยหรอคะ
3: เป็นคนลงนามทีโออาร์ตุ๊กเจ้าตัวก็ยอมรับให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเนี่ยจบแค่เรื่องว่าทีโออาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วก็ตัดสินให้กับทางมสว.ได้แล้วก็สุรินทร์เขาก็ร้องผมก็บอกว่าร้องก็ส่งไปให้กรมให้ทางกรมบัญชีกลางเขาตัดสินกรมบัญชีกลางเขาก็บอกว่ากระบวนการอันนี้ก็มสว.ถูกต้องหมดละก็ลงนามได้เลยกับมสว.เขาจบภารกิจแค่นั้นส่วนกระบวนการสอบเสริมอะไรเขาไม่เขาพ้นไปละเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้น

0: โอเคมันก็อาจจะไม่ได้ผิดที่ TOR ก็ได
1: ้เพียงแต่ว่าม
0: ันเป็นผิดที่พวกที่เอา TOR ไปใช้แล้วไปซื้อขายตำแหน่งถูกไหมคะ
1: คืออย่างนี้ไอ้ตอนนี้มันยังเขาบอกทุกคนในขณะนี้ยังไม่ผิดแต่ปปช.เขาตั้งสอบเนี่ยเขาจะตั้งสอบเริ่มจาก TOR เพราะว่าเขาจะเรียกมสว.เขาจะเรียกอะไรที่เขาประเด็นเขาบอกเลย1ตั้งสอบตั้งแต่ที่มาของ TOR การคัดเลือกจนได้มสว.หลังจากนั้นมากระบวนการสอบแล้วก็มีการที่เนี่ยไปมีนายหน้าไปรับเงินรับทองมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องการแก้คะแนนอะไรต่างๆจนกระทั่งการประกาศผลที่ทุจริตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการกันแล้วแต่ละกระบวนการเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เขาจะไต่สวน
0: ก็อาจจะใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีการไปค้นคอนโดที่ถนนพระราม8ว่ากันว่าเป็นคอนโดหรูเป็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งในพื้นที่อีสานตามข่าวของ Next News บอกว่าเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีทุจริตโกงสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นการตรวจค้นเนี่ยคนที่คอนโดบอกเขาไม่ได้มาครึ่งปีแล้วมีการไปเปิดเซฟแล้วก็เจอเงินแค่ 200,000 กว่าบาทในนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีคนไปถามคุณอนุทินว่าทราบรายงานเรื่องนี้ไหม
1: คุณยินตอบว่าไง
0: ก็ในช่วงบ่ายคุณอนุทินได้รับทราบค่ะ
1: พยักหน้าแล้วบอกทราบแล้ว
0: ได้รับทราบ
1: ครับ
0: อันนี้ให้เกียรติกันนะไม่เอ่ยชื่อ
1: ใช่ทุกคนก็รู้กันหมดแล้ว
0: แต่อ่านแค่นี้ก็รู้แล้ว
1: ทุกคนก็รู้เพราะเจ้าตัวเขาออกมายอมรับ
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวเขายอมรับ
0: เขาเป็นเลขาคุณอนุทินหรือไงมาช่วยราชการอยู่คุณอนุทินใช่ไหมคะ
1: มาช่วยราชการอยู่ทำเนียบให้กับคุณอนุทิน
0: คุณอนุทินรองผู้ว่าโคราช
1: เซ็นหนังสือขอตัวมาร
0: องผู้ว่าโคราช
1: คือเขายอมรับเลยว่าเขาคือคนที่เป็นคนเขียนTORสอบท้องถิ่นเพราะว่าตอนที่มีการบุกไปที่บริษัทที่บริษัทใน3เมืองเจริญอะไรเนี่ยแล้วก็พบเลยกำลังแก้คะแนนอะไรกันอยู่เลยเนี่ยเมื่อวันที่23มิถุนายนอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้ว24ก็อธิบดีเด้งเลยปรากฏว่าพอมีเรื่องการเนี่ยไปจับโกงสอบท้องถิ่นปั๊บเนี่ยคุณนรเศษนาหนองตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาก็ได้โพสต์ใน Facebook ของเขาตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้เห็นข่าวบุกทลายขบวนการทุจริตโกงสอบพนักงานท้องถิ่นทำให้นึกถึงคุณมนัสสุวรรณลินเพราะท่านเคยกล่าวว่าการร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นปิดช่องว่างการทุจริตทุกประเด็นเป็นฝีมือของท่านเองและท่านเคยได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลด้วยนะครับชื่นชมครับ
0: คือคุณมนัสสุวรรณรินทร์เนี่ยตอนที่มีข่าวไอ้ฝีแตกครั้งแรกวันแรกเลยออกให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนร่างTORและถ้าทำตามTORของผมจะไม่มีการทุจริตพิจารณาเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยแต่เพียงแต่ข่าววันนี้ที่ออกมาว่าไปค้นเนี่ยNext News ยังไม่กล้าลงชื่อเลยว่าเป็นคอนโดของเขาพูดแค่ว่าเป็นคอนโดของรองผู้ว่าคนหนึ่ง
1: เอาก็ถ้าเป็นคนบอกว่าไปถ้าปปช.เนี่ยถ้าปปช.เขาไปดูเพราะว่ารองผู้ว่าท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำ TOR ใช่ไหมถ้าเป็นทำ TOR เนี่ยคุณมนัสสุวรรณลินก็เป็นคนยืนยันนี่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ร่าง TOR นะโดยบอกว่าใช่ครับเขาตอบในโพสต์ของคุณนรเศษนาหนองตูมเลยนะบอกใช่ครับฝีมือผมเองถ้าปฏิบัติตาม TOR ของผมทุกประการเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกครับขอถอจะรอด
0: ใช
1: ่หากชี้แจงได้ว่าปฏิบัติตาม TOR ของผมที่เหลือมหาวิทยาลัยมสว.ก็ต้องชี้แจงเองถ้าชี้แจงไม่ขาดก็แสดงว่าร่วมมือกันผมมีหน้าที่ร่างให้แล้วคนปฏิบัติตาม TOR ก็ต้องชี้แจงด้วยนะครับและ TOR ที่ผมร่างก็จะเป็นที่มาของการสืบทุจริตและเอาผู้กระทำการทุจริตมาลงโทษเบื้องต้นบอกไว้เลยคนถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบมีทั้งมหาวิทยาลัยและสถ.แต่ที่เห็นในข่าวน่าจะเป็นสำเนา

0: กระดาษคำตอบพิมพ์มาจากไฟล์ที่ได้จากการตรวจคะแนนเพราะใน TOR บอกว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถถ่ายสำเนาไว้ได้โดยทันทีน่าจะเอามาแต่งคะแนนก่อนจากนั้นจึงเอาไปกระดาษจึงเอาไปแก้กระดาษคำตอบฉบับตัวจริงนะซึ่งจะต้องฝนให้ถูกต้องตรงกันกับที่แก้และยอมรับว่าผมเป็นบุคลากรสำคัญที่ร่าง TOR ฉบับนี้และผมเชื่อว่าจะป้องกันการทุจริตได้แต่ผมก็ให้ข้อสังเกตถึงช่องโหว่หากมหาวิทยาลัยทุจริตเสียเองก็ไม่อาจจะแก้ไขได้อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากมหาวิทยาลัยหรือเกิดจากใครข้อความที่ผมเคยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ TOR เขาก็โพสต์ออกมาใน Facebook ที่คนเขาก็ไปตรวจไปติดตามเจอนะอันนี้ตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องแรกๆเลยนะแต่ตอนหลังๆท่านก็เงียบไปคุณมนัส
1: เป็นคนที่เดินเข้าไปดูโคราช Facebook โคราช Next Step นะคะของเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นไม่รู้เขาเมากันเรื่องอะไรปรากฏเขาเขียนถึงคุณมนัสรอผู้ว่ามนัสว่าโพสต์ประวัติของตัวเองว่าประวัติผมมีดังนี้ครับมันเอาไปหาที่ไหนเห็นหลายสำนักข่าวไปค้นหากันน่าจะตอนมาเป็นรองผู้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกตื้นลูกชาวนาบวชเรียนมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอครั้งแรกที่ชุมพวงโคราชด้วยจิตคารวะสำหรับผลงานอยากรู้มากกว่านี้ก็เซิร์ชหมวด AI ดูครับมนัสสุวรรณรินทร์เป็นคนอย่างไรแล้ว AI มันประมวลให้เองขอบคุณครับประวัติก็จบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะเป็นคนเรียนเก่งนะพี่ไพศาลสอบเข้าแกเขียนเองนะประวัติผลงานเนี่ยตอนสอบปลัดอำเภอเนี่ยสอบได้ที่1นะคะปลัดอำเภอปี2543สอบได้ที่1เจ้าพนักงานปกครอง7ปี51ก็สอบได้ที่1พอไปเรียนโรงเรียนในอำเภอปี52สอบได้ที่2ค่ะ
0: ต้องไปเรียนโรงเรียนในอำเภอด้วยนะ
1: ต้องเรียนในอำเภอ
0: เขาอยู่กรมสทตลอดเขาเป็นลูกม่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: เขาเริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นปลัดอำเภอชุมพวง
0: แล้วถ้างั้น
1: ก็อยู่กรมการปกครองก็อยู่กรมการปกครองอะค่ะ
0: เขาอยู่สทเนี่ยจนกระทั่งตอนที่เขามีการเขาเคยเป็นเลขานุการกรมนะ
1: เขามาอยู่ที่สทเมื่อวันที่17เมษายนปี61ย้ายจากผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเขาอยู่กรมการปกครองถึงปี58นะคะเขาเป็นปลัดอำเภอเขาเป็นเลขาผู้ว่าอะไรเขาเจริญรุ่งเรืองเข้ามาตั้งแต่ปี43และเริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอชุมพวงเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่กรมการปกครองมาโดยตลอดแล้วก็มาจบกรมการปกครองก็ตำแหน่งผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยอะไรเนี่ยแหละเพราะว่าปี61เข้ามาเป็นผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะพี
0: ่
1: ปี61ค่ะก็ถ้าพี่ไพศาลจะว่าอย่างงั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าปีไอ้กรมนี้เพิ่งมีเมื่อปี61ป่ะคะ
0: ไม่ๆๆผมเข้าใจว่าก็ตามคุณอะไรมานะที่เป็นประหลัดอ่ะ
1: คุณ
0: สุทธิพงศ์ผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะตามคุณสุทธิพงศ์มา
1: ตอนนี้เขาเพิ่งมาย้ายอยู่กรมนี้มาปี61เอ๊ะเราเบรกยังคะพี่
0: แล้วก็ขึ้นมาเป็นเลขากรม
1: เราไม่ได้เบรกใช่ไหม
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวพักสักครู
1: ่ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%

0: ึกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา37 นาทีเอาละครับคุยกันต่อครับเลยเวลาพักมานิดหนึ่ง
4: ค่ะประเด็นก็คือว่าที่ท่านออกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาเม้นว่าทรงนี้ดูพร้อมบวกมากก็ดูจากที่ท่านออกมาพูดก็ดูจะพร้อมอย่างเงี้ยนะ
3: คือเขามาอยู่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ช่วงที่คุณผมดูปีพ.ศ.หน้าจะเป็นช่วงที่คุณอนุทินมาดำรงตำแหน่งเป็น
4: รัฐมนตรี
3: รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยดึงเขาออกมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ว่าสระบุรีไอ้รองผู้ว่าสระบุรีไปเป็นรองผู้ว่าสระบุรีได้ประมาณสัก3-4 เดือนก็ให้ไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเข้าใจว่าตำแหน่งคงจะว่างหรือยังไงก็ดึงไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเนี่ยแต่เขาบอกตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปทำงานที่โคราช
4: มาช่วย
3: มีคำสั่งให้มาช่วยราชการอยู่ที่สำนักนายก
4: ก็ถ้าไปดูในพวก Facebook ที่โคราชก็จะเขียนน่ะ Fast Track เติบโตรวดเร็วเหมือนอะไร25ปีเนี่ยเป็นรองผู้ว่าโคราชระดับ9อะไรเงี้ยก็แนวๆนั้นแหละค่ะที่โคราชเขาก็แซะๆกันค่ะค่ะแนวๆนั้นแหละค่ะ
3: คราวนี้ผมคิดว่าที่ปปช.เขาทำจริงๆเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ที่จะถูกไต่สวนเลยนะถูกไหมไม่มีชื่อที่จะถูกไต่สวนเลยแต่ว่า
4: ไปค้นได้ยังไง
3: มีหมายไปค้นไปค้นนี่ต้องมีหมายนะคุณอันไม่ใช่จู่จู่ดุยดุยเข้าไปในคอนโดก็ได้ต้องมีหมายไปค้นนะ
4: กว่าศาลจะอนุมัติกว่าศาลจะอนุมัติมันไม่ธรรมดาหรอกค่ะ
3: เออมันก็เลยเรื่องมันก็เลยแบบไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนี้
4: ดิฉันว่าทำเป็นเล่นไม่ได้นะพี่ไพศาลพี่ไพศาลดูสิคะ
3: เฉพาะ
4: ว่าเราเน
3: ี่
4: ยกระแนะกระแหนเข้ามากี่วันแล้วว่าพวกที่ไปนั่งขี่ข้อมูลกี่คนไม่เห็นจับเลยนู่นไม่เห็นจับไม่เห็นมีคดีเลยพี่ไพศาลดูสิออกมารวดเดียว55 คนเลย
3: มีรายชื่อถูกไต่สวนหมด
4: 55 คนเลยนะไอ้ที่เราพูดว่าพิชิตอยู่ไหนพิชิตไม่โดนปรากฏโดนทั้งพิชิตทั้งเมียพิชิตทั้งน้องพิชิตหมดเลย
3: เข้าใจว่าแม่ยายโดนด้วยนะแต่ในนี้ไม่ใส่ชื่อใน
4: อยู่ระหว่างตรวจสอบดีๆกํา
3: ลังตรวจสอบแต่ผมเข้าใจว่าคือแม่ยายเพราะมีชื่อเป็นกรรมการของ
4: บริษัท
3: ที่เข้าไปนั้นด้วยเพียงแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกเอาชื่อมาอุปโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยมันจะต้องใส่เข้าไปมันต้องถูกไต่สวนด้วยเพราะเป็นกรรมการบริษัท
4: แต่ถ้าเอาชื่ออุปโลกก็ต้องไปดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่มีการกล่าวหาว่าเอาเงินไปซื้อที่แถวสามง่ามพิจิตร
3: เนี่ยแหละอันนี้
4: ไปหมด
3: เนี่ยก็อาจจะต้องเอามาไต่สวนร่วมกัน
4: คนที่ตั้งใจจะเป็นข้าราชการก็ให้ทราบนะ
3: ครับ
4: เทศบาลเมืองบางแม่นางเนี่ยโดนหมดเลยค่ะ
3: ก็เป็นสิบคนเลยนะ
4: มีช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูผอ.เจี๊ยบมีแกะมีช่างเป้านะฮะมีใครอีกอ่ะพนักงานชุมชนพนักงานทั่วไปพนักงานธุรการนักพัฒนาชุมชนชำนาญการโดนแม้กระทั่งนักประชาสัมพันธ์อะไรโดนหมดเลยปลายบางก็โดนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเสาธงหินนี่ก็เมืองนนท์เหมือนกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: โดนลาดหลุมแก้วบางละแหที่ละแห

0: ก็โดนบางใหญ่ก็โดนบางขุนกองนี่2คนหมดเลยก็คือรู้จักกันก็ชวนๆกันใส่ชุดราชการ
1: นนทบุรีอยู่ในพื้นที่นนทบุรีซึ่งก็คือพื้นที่เดิมที่คุณอะไรอ่ะพิชิตทั้งพรมเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ก่อนที่เขาจะย้ายไปที่วิเชียรบุรี
0: แต่ภรรยาเขายังใหญ่อยู
1: ่แต่ภรรยาเขายังอยู่ภรรยายังอยู่นนทบุรีภรรยาเขาอยู่ที่เนี่ย
0: บางแม่นางนั่นแหละ
1: ตำบลบางขุนกอง
0: บางขุนกองนะ
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองอันนี้ภรรยาเขาเป็นระดับผู้อำนวยการอยู่ที่เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อบต.บางขุนกองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทำงานกับเขาเนี่ยก็มาทำงานรับจ็อบแก้คะแนนเนี่ยอยู่ในสำนักงานที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วย
0: มีสื่อเข้าไปสัมภาษณ์พวกนั้นบอกมันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมันเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าชื่อมันก็เฉาโฉเป็นหมดไปได้มันก็เล่ากันทั้งประเทศนั่นแหละ
1: ใช่รู้สึกจะเป็นนายกอะไรนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปลายบางหรือบางแม่นางอะไรทุกคนนี่แหละ
0: ดิฉันว่าพรุ่งนี้จะส่งกระเช้าไปให้พูดถูกใจมากเลย
1: โอ้ยมันเละมันทั้งประเทศไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกไม่ต้องไปพูดหรอกปลายบางแม่นางอะไรมันเล่นครับประเทศ
0: แล้วมันก็จริงด้วยนะพี่เอก
1: ใช่มันจริงมัน
0: แล้วมันก็จริงด้วยนะ
1: มันซื้อทั้งประเทศเลย
0: แทนที่เราจะรู้สึกเฮ้ยพูดใจได้ไงเรามีความรู้สึกเอ๊ถูกต้อง
1: ถูกต้องเนี่ยทั้งหมดแบบอีก33คน
0: ที่เขาทำกันก็เพราะว่าเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่เบสานเขาคิดว่าเพียงแต่เรามันเป็นข่าวเฉยแหละไอ้คนอื่นมันก็ไม่ได้ดีกับเราหรอกเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวไอ้เราเนี่ยมันโดนจับแต่ไอ้คนอื่นไม่โดนจับแต่ถามว่าไอ้คนที่ไม่โดนจับมีสิทธิ์หัวเราะเยาะเราไหมมันก็เหมือนกันแหละไม่มันยังไม่โดน
1: ครับ
0: ดิฉันคิดว่าเขาคิดกันอย่างนี้นะคะค่ะ
1: ที่เหลือเนี่ยผมเข้าใจว่า 5,000 กว่าคนซึ่งหมายถึงว่าคนที่จ่ายเงินแล้วก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการนะอันนั้นน่ะเข้าใจว่าในชั้นสอบของปปช.เนี่ยน่าจะกันเป็นพยานแต่คุณต้องแลกกับการ
0: ที่คุณต้องคนที่จ่าย
1: แต่คุณต้องให้ข้อมูลนะคุณต้องให้ข้อมูลนะว่าคุณจ่ายให้ใครยังไงบ้างเป็นพยานหลักฐานจะได้สาวไปถึงอย่างน้อยก็ชั้นหนึ่งแล้วไอ้คนนั้นเรียกมาแล้วมันจะซัดท่อไปถึงยังไงก็จะได้ขยายผลไปได้
0: ไอ้คนที่ไปยิงบ้านเขาหลังจากไปทวงเงินไม่ได้เนี่ยจะเป็นพยานหรือจะเป็นอะไรดีฮะ
1: อันนี้คงไม่กล้าเปิดตัวคงเก็บคือเห็นอาการอย่างนี้แล้วก็คงยอม
0: ยิงเลย
1: เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะคือนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วอาจจะได้คดีด้วยไงถูกไหมไปร่วมทุจริตอะไรเขาอะไปจ่ายเงินจ่ายทอง
0: อุ้ยคุณอภัยศักดิ์บอกว่าศรีสะเกษบ้านผมก็จ่ายเงินซื้อทั้งนั้นเป็นข้าราชการทั้งประทุนก็มีและไม่มีคุณภาพด้วยไปทำงาน10โมงกับบ่าย3บางวันกับเที่ยงเป็นเทศบาลท้องถิ่นไอ้ก่อนกลับอะเด็ดตำลึงเฉาะฝรั่งเรียบร้อยได้เด็ดตำลึง
1: ไม่อาณาถางกันหรอกเฮ้ยรู้ร้านอ่ะ
0: ไม่ใช่พี่ไพศาลไอ้นี่เรื่องจริงนะคะที่เขาร้องเรียนแล้วเขามีคลิปแบบจำได้ไหมคะที่พากันนั่งเด็ดผักอ่ะอยู่ที่อบต.อะไรสักที่หนึ่งอ่ะทางภาคตะวันออกอ่ะคนมาติดต่องานก็รอไปสิไอ้นี่ก็เด็ดตำลึงเด็ดผักหักมะยมหักมะลุมอะไรของแกไปเรียนไม่ได้เวอร์อ่ะนี่เรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องร้องเรียนมาแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:46 ครับ
1: ค่ะนี่เรายังไม่ได้พูดไปถึงนั่นเลยนี่พี่ไพศาลคะพวกกวนแกพูดแล้วเนาะพวกกวนแกโอเคเอาเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวมันจะครบชั่วโมงนึงยังไม่ทันได้พูดเรื่องอื่นก็เอาเป็นว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นเดี๋ยวคิดว่าไม่ได้จบแค่นี้เขาจะเงียบเงียบแล้วเขาก็โผล่มาทีเดียวเลยนะคะอีกเคสหนึ่งตกลงคุณพงสวัสดิ์ยื่นใบลาออกแล้วนะคะเป็นยังไงก็ออก
0: ประหลัดยุติธรรม
1: ประหลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ๆย้ายไปแขวนเทมเนียบรัฐบาล
0: ไปเป็นที่ปรึกษา
1: ใครมานั่งปรึกษา
2: ออกดีกว่าเข้าใจว่าท่านก็เหลืออีกไม่กี่เดือน
1: ปีหน้าปีหน้า
2: เหลืออ
0: ๋ออีกต้องปีเหรอ
1: เดี๋ยวก่อนนะปีนี้
0: ใช่ก็เนี่ยจบกันยานี่นะไงก็ที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานว่าถ้าเปลี่ยนเอาเลขาสบต.มานั่งปลัดเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเพราะว่าท่านปลัดท่านเนี้ยท่านจะครบ4ปีแล้วแต่ครบ4ปีเนี่ยวาระของท่านมันก็30กันยา
1: ค่ะ
0: ทำไมไม่ไปรอสักใกล้
1: ๆคือเขามีงานสำคัญที่ต้องให้ปลัดคนใหม่ทำบางอย่าง
0: มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมีงานสำคัญแล้วปลัดคนปัจจุบันไม่ทำให้
1: ก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะที่เขาไม่ทำก็เพราะมันทำไม่ไหวใช่ไหมฮะ
0: ไม่ไหวจะทำแล้วก็ปลัดท่านใหม่มารับงานที่เขาอยากให้ทำหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปถึงบอกนะแต่คงตั้งความหวังว่าเขาจะมาช่วยงานอะไรบางสิ่งบางอย่างให้
1: ไม่ไหว
0: ที
1: ่บางทีข้าราชการเนี่ยเรียนเห็นข้าราชการเขาบางคนเขาก็อยากจะลาออกจากเนี่ยอยากจะลาออกจากราชการพออนุมัติลาออกเขาดีใจเพราะการอนุมัติลาออกได้หมายถึงไม่มีมลทินนะคะพี่ไพศาลถ้ามีมลทินเนี่ยออกไม่ได้นะไม่ใช่จะออกง่ายๆนะคะราชการเนี่ยวันนี้ในมติชนเขาบอกว่าปลัดยุติธรรมยื่นลาออกจากราชการหลังถูกโยกแต่รัฐมนตรีเผยว่ายังไม่ได้อนุมัติค่ะสื่อเขาก็สันนิษฐานเองนะคะน่าจะมาจากความไม่พอใจที่ถูกย้ายโถแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าสาเหตุลาออกไม่ได้มาจากความน้อยใจแต่ขอใช้คำว่าเป็นเกียรติในการทำงานที่จบอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าแม้จะมีระดับที่เท่ากันกับตำแหน่งที่ปรึกษาค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าท่านจะไม่ไปรายงานตัวในตำแหน่งที่อุตสาหะเลยนะก็ขอตัดจบตำแหน่งที่ปลัด
1: ลาออกการจากการเป็นปลัดคุณพงศวัฒน์เนี่ยรู้ตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนจะมีคำสั่งโดยทราบเองแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการจากผู้ใหญ่ทราบเองว่าเขาจะย้ายไม่ได้ผู้ใหญ่มาบอกแต่เท่าที่พูดคุยก็คือคุณพงศวัฒน์เองก็ทำงานเต็มที่และตามระเบียบราชการทุกอย่างจบนิติธรรมศาสตร์ดิฉันเห็นนะดิฉันทันเห็นเขาแก่ที่ฉันปีเดียวเขาเรียกกันพี่ตายสมัยที่เรียนเขาก็จะหน้าอย่างไงไว้ผมทรงเนี้ยค่ะพี่ไพศาลก็จะสวยๆเรียบๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณพงศวัฒน์ก็เป็นคนเรียบร้อยก็ตัดสินใจแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: ต้องพักอีกรอบไหมเราพักยังไม่ได้พัก
1: พักแล้ว
0: พอพักไปแล้วโอเค
1: ท่านผู้ชมพี่ไพศาลลืม
0: ครับไม่ผมจะพอดีจะตัดไปเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องไอ้นั่นฮะเรื่องลดราคาน้ำมันก็จะมีคุณกรใช่ไหม
1: สวนกับคุณขิง
0: แล้วก็คุณรสนาเนี่ยเด็กแรงเลยแต่คุณกรเนี่ยว่าด้วยว่าแบบหลักการนะว่าเสียดายที่ควรจะเป็นการแก้แต่ในทางโครงสร้างไอ้กลไกมันสามารถที่จะปรับลดราคาได้แต่นี้กลายเป็นว่าไปเอาไอ้กองทุนมาลดการอุดหนุนเพิ่มอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เอาส่วนเนี้ยไปช่วยลดราคาน้ำมัน2.50 บาทอะไรเงี้ยคุณกรก็เลยเสียดายแต่คุณกรก็ยังเผื่อไว้นิดนึงเขาบอกว่าก็โอเคนะคุณขี่

0: เขาก็โทรมาคุยว่าเดี๋ยวเขายังมีนะไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะไปหั่นไอ้ค่าการกลั่นออกมาเพื่อเอามาส่วนเนี้ยเอามาใช้ในการก็คือหมายถึงว่าก็ต้องในเมื่อไปตัดสินใจเอาเงินกองทุนมาใช้ก่อนก็ต้องเอาเงินสกอันเนี้ยส่วนเนี้ยกลับเข้าไปในเงินกองทุน
1: นี่แหละมันอย่างนี้คือทันทีที่ลด2.50 บาทเอาเตลเลขกลมๆกันแล้วกันนะเมื่อวานเนี้ยทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นการลดการส่งเข้ากองทุนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ความเป็นจริงก็คือคุณขิงเนี่ยเขาบอกไม่ได้ลดในส่วนเข้ากองทุนแต่การไปหักแปดเป็นการไปหักคอมาจากโรงกลั่นค่ะโดยใช้กฎหมายคุณอะไรอ่ะคุณลอรี่อ่ะค่ะยอดเมืองเจริญนั่นน่ะ
0: ครับ
1: เป็นคนบอกว่าเป็นใช้การใช้กฎหมายแต่ปี2516อีกรอบหนึ่งในการกำหนดราคาขายของน้ำมันค่ะใช้คำว่าไปหักคอจากโรงกลั่นมาเลยงวดน
0: ี้มีผลมั้ยล่ะ
1: เงินใช่ไหมคะ
0: ครับเห็นบอกว่าจะประกาศ
1: แล้วแต่ประกาศแล้วแต่ประกาศ
0: จะประกาศในราชกิจจาวันนี
1: ้แล้วประกาศได้ยังคะ
0: ก็เนี่ยผมรอดูอยู่แต่ว่าไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดไปแล้ว
1: ลงแล้วโอเค
0: ตั้งแต่ตีห้าซึ่งเอาเงินจากกองทุนนั่นแหละเอามาจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างคุณขิงเขาว่าแล้วคุณลอรี่เขาแถลงเนี่ยหมายถึงว่าก
1: ฎหมายยังไม่ออก
0: จะเอาเงินจากส่วนเนี้ยซึ่งเมื่อไม่ผลปั๊บก็จะเอาเงินส่วนเนี้ยเอาไปแทนในส่วนของกองทุนก็เท่ากับกองทุนก็กลับไปณสถานะเดิมได้
1: กอง
0: เอาหมื่นกว่าล้านตรงนี้มาอุ้ม
1: กองทุนเนี่ยนะคะพี่เพศานสาหัสพอสมควรเพราะว่าก่อนที่จะเกิดสงครามไอ้สู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยกองทุนเป็นบวกแล้วนะคะพี่เพศาน
0: กลับมาเป็นบวกแล้วบวกนิดหน่อย
1: บวกตั้ง 40,000 พี่เพศานคะไม่ใช่บวกน้อยนะบวก 40,000 ค่ะบวกเยอะแล้ว
0: ผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือนก
1: ัน เมื่อเช้าที่ฉันดูเนี่ยมันบวก 40,000 แล้ว
0: มันมีเรื่องแก๊สนะฮะมันมีไอ้แก๊สหุงต้มที่ยังไงมันก็ติดลบอยู่
1: ประมาณ 30,000 ใช่ค
0: ่ะแต่ว่าถ้าน้ำมันถ้าบวกรวม 40,000 เนี่ยบวกเฉพาะน้ำมัน 40,000 แล้วเอามาลบกับไอ้แก๊ส 30,000 กว่าก็อาจจะบวกเน็ตประมาณสัก10,000กว่า
1: 10,000กว่า
0: อาจจะเป็นไปได้
1: หมื่นกว่าประมาณ17,000ครับพี่ไพศาลประมาณ17,000แล้วพอมาเจองวดนี้ที่พี่ไพศาลพูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันกินเนื้อไปอีก 40,000 มันถึงเป็น 57,000 ติดลบจากที่เคยกำไรไป 40,000 หายไปและยังมาขาดทุนเพิ่มอีก 40,000 มันถึงเป็น 57,000 มันจะไม่ 57,000 ได้ยังไงจำได้ไหมคะว่าเราเคยใช้ดีเซลแต่ละลิตรแต่ละลิตรเนี่ยกองทุนเอามาอุดให้อ่ะลิตรจะตั้ง15 บาท16 บาท
0: ใช่เคยสูงสุดขนาดเป็น10 บาท
1: มันถึงเป็น 5-6 หมื่นไงฮะทีนี้อยู่ๆมาลด2 บาทกว่าเรียนไม่ได้ดีใจหรอกพี่ไพศาลมันเป็นเงินของเรานั่นแหละถูกวันนี้วันหน้าเรียนก็ต้องไปใช้นี
0: ่
1: ไม่มีหรอกที่ใครจะมาเอาน้ำมันให้เราใช้ฟรี
0: เอ
1: าเงินของเราทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้จะไปหักคอจากโรงกลั่นเนี่ยเรียนก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะโรงกลั่นสุดท้ายคือโรงกลั่นเนี่ยมันเป็นของเอกชนแค่โรงเดียวนอกนั้นมันเป็นของรัฐทั้งนั้นแหละก็คือว่าทางกระทรวงการค
0: ลัง
1: ก็
0: เป็นผู้ถือหุ้นใหญ
1: ่มันก็เท่ากับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุณทุบโรงกลั่นจนเจ๊งเงินที่เขาส่งให้คุณก็ไม่มีล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเผยตัวเลขของรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินเข้าคลังมากที่สุดอันดับ1คือกองสลากอันดับ2คือปตท.ค่ะคำว่าปตท.ก็คือรวมจากกำไรลงกันส่งเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวผมจะ
1: มันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานั่นแหละค่ะ
0: ที่คุณขิงเขาอธิบายนะคุณขิงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพี่กรคงไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เพื่อดึงประโยชน์ส่วนเกินอีกเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้ว 10,000 ล้านเรียบร้อยแล้วจากโรงกลั่นเพื่อนำมาชดเชยส่วนต่างราคาครับประกาศลงราชกิจจาก็ใช้ได้พรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้นะคุณอันกองทุนรับวันเดียว ให้ราคาลงเร็ว

0: ครับอ๋อหมายถึงกองทุนเนี่ยที่ประปักปรับเนี่ยจะรับแค่วันเดียวว
1: ันเดียว
0: ก็คือวันนี้คือวันเนี้ยก็แต่ว่าต่อมาไม่นานเนี่ยหลังจากชี้แจงอย่างเนี้ยนะว่าเอากองทุนมาช่วยแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวเอาเงินที่ดึงส่วนเกินจากไอ้ค่าการกลั่นเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้วก็หมื่นล้านเนี่ยอันเนี้ยจะเอามาชดเชยส่วนต่างราคาแทนกองทุนนะว่างั้นนะแต่ว่าคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คอมเมนต์กลับอันนี้นะบอกว่าขอบคุณครับที่ชี้แจงผมถือว่าดีที่มีการแบ่งภาระจากผู้ประกอบการมาช่วยกองทุนแต่ discount ที่ท่านเคยเก็บและจะกลับมาบางส่วนในวันพรุ่งนี้เราเห็นตรงกันว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยที่สิ่งที่ประชาชนยังรอคอยคือผลการพิจารณาการปรับสูตรการคำนวณให้เป็นธรรมตามที่เราเคยแลกเปลี่ยนกันในสภาผมไม่อยากเห็นท่านหรือรัฐมนตรีในอนาคตต้องพึ่งพาการใช้อำนาจตามพ.ร.ก. 2516ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับ
1: คุณลอลลี่บอกว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ใช้คำว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะหลายคนเห็นเพียงราคาน้ำมันปรับลดลง 2.50 แต่ยังเข้าใจว่าเป็นเพียงการใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยไม่ตรงกับสาระสำคัญของมติกบง.ในครั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะก็คือพ.ร.ก.ปี16เนี่ยให้กำหนดชัดเจนว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกินลิตรละ35บาทพูดง่ายๆคือแม้ราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐก็สามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้แล้วก็ดึงผลประโยชน์ส่วนเกินคือไอ้ตรงนี้ฉันไม่กลัวเลยพี่สันคือทำไมคุณขิงทำไม่ได้ก็เพราะเวลาเขาเอาต้นทุนที่แท้จริงให้ดูไงมันถึงลงไม่ได้
0: อ
1: ื
0: ม
1: ถูกไหมฮะดีไม่ดีดูต้นทุนที่แท้จริงอาจจะขึ้นได้ซ้ำไป
0: ครับก็ก็อานิสงส์มาจากการเรตติ้งตกนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อเช้าผมก
1: ็
0: การเรตติ้งไม่ตกจะสั่งไหมเนี่ยก็คิดได
1: ้ก็มันก็ไม่ได้ทำให้เดี๋ยวอยู่ไปคนก็รู้เองว่ามันเงินใครกันแน
0: ่
1: ไอ้ที่ลงๆ
0: แต่ก็โอเคก็สั่งมาก็ทำให้ ก็ทำได
1: ้มันเงินใครก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นกระเป๋าซ้ายย้ายเป็นกระเป๋าขวานะคะมันก็เป็นกำไรที่จะต้องส่งคืนให้รัฐนั่นแหละแต่มาใช้ลดค่าน้ำมันเพื่อให้ประชาชนมีความสุขก็ว่ากันไป
0: ค่ะพักอีกรอบนึงครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับมาคุยต่อครับคุณดันครับ
2: วันนี้เดี๋ยวนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกคุณเกตกมลหมอเกตนะคะเก็บพ้นจากการเป็นส

0: วแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็เลยศาลจะตัดสินไปแล้วนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้แจงบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่าช่วงที่มาเป็นสวเป็นได้สักปีหนึ่งมั้งพี่ไพศาลเขาพาดหัวว่าปปช.เปิดทรัพย์สินคุณหมอเกตกมลเปลี่ยนสมัยนี่ก็เป็นหมอจริงๆนะคะแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยอดีตสวทรัพย์สินเนี่ยเขามีทั้งหมด258 ล้านมีที่ดิน157

0: ปีหนึ่ง
1: ไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมว่ามีอะไรที่เพิ่มขึ้นมา
0: ก็ยังไม่ได้บอกค่ะ
1: มี
0: บุตรนะคะมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้วก็มีคู่สมรสด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องอื่น
0: ค่ะ
1: นี่คุณกรแถลงนำแถลงที่สภานะเรื่องเกี่ยวกับ data center เดี๋ยวดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งคุณกรในฐานะ
0: กรจติกาวณิชใช่ไหมคะ
1: คุณกรจติกาวณิชนะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าประชาพักประชาธิปัตย์กังวลรัฐบาลเปิดช่องให้ต่างชาติทุ่มสร้าง data center ในไทยโดยไม่ศึกษาผลดีผลเสียพ่วงสิทธิการเข้าถึงใช้ข้อมูลที่อาจได้ไม่คุ้มเสียก็จะชงสภาตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้โดยด่วนบอกว่าสังคมไทยควรตระหนักและรู้ว่าการลงทุนในแบบ Data Center มีผลกระทบคือต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำและกระแสไฟฟ้าจำนวนมากรองรับทำให้บางประเทศต้องมีคำสั่งห้ามหรือสั่งยุติโครงการนี้ชั่วคราวเพื่อพิจารณาถึงความรอบคอบคุ้มค่าและผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจึงทำให้การลงทุนสร้าง Data Center พุ่งเป้ามาที่ไทยเพราะเราเปิดรับโดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ใดๆไม่มีเกณฑ์หรือหลักการประเมินส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบที่ตามมาซ้ำยังไม่มีมาตรการในการควบคุมหรือแม้กระทั่งมาตรการทางภาษีโดยเปิดอ้ารับการลงทุนเพียงด้านเดียวทั้งที่รัฐบาลไทยควรต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทของต่างชาติเกือบทั้งหมดที่ได้สิทธิพิเศษและเงื่อนไขทางภาษีที่เกือบจะเรียกว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนั้นถ้าในแง่การว่าจ้างแรงงานหรือบุคลากรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นหรือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใน Data Center นี้พรรคประชาธิปัตย์มีความวิตกกังวลมากว่าการที่ไทยจะให้สร้าง Data Center ควรจะมีการเจรจาควบคู่พร้อมเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยหรือผู้ประกอบการไทยควรต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลที่สะสมใน Data Center นี้ด้วยพรรคจึงยื่นยัตติด่วนเพื่อขอให้มีการอภิปรายและมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการผลักดันให้สร้าง Data Center ในไทยแม้อาจจะไม่ทันในสมัยประชุมสภานี้แต่เราก็จะทำให้เร็วที่สุดเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้านะ
0: พี่ภัยศาลคิดว่ามันจะมีมักมีผลอะไรไหมคะเพราะดิฉันคิดว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นว่าการให้ BOI และการที่มี Data Center มาลงทุนในประเทศไทยอ่ะเป็นความภูมิใจมากแล้วก็เอาตัวเลขไปรวมเป็นเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศที่น่าปลื้มมากโดยที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคนที่พูดไม่ต่างจากคุณกรรายการเรานี่ก็พูดดิฉันก็ขี้เกียจจะพูดเหมือนแผ่นเสียงตกล่องอะค่ะดิฉันได้คุยกับคนที่เขาสร้างจริงๆอะพี่ภัยศาล 20,000 ล้านน่ะเขาบอกเลยว่าคุณอันประเทศได้ 5,000 ล้านอีก 20,000 มาจากอีก 20,000 ออกนอกประเทศหมด 5,000 ล้านนั่นรวมแผ่นดินที่เราขายด้วยนะคะแม้ทั้งคนงานยังต้องเอามาจากจีนเลยอ่ะ
1: คือผม
0: แต่ว่าเราไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลเลย
1: ก็คือทุกรัฐบาลเนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่ามันมีการแย่งเข้ามาลงทุนแล้ว Data Center นี่มันก็เป็นไออีกโปรดักต์หนึ่งที่พยายามจะเข้ามาลงทุน
0: ก็ที่อื่นเขามีกฎเกณฑ์อะไรกันมากมาย
1: เราก็สามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์แล้วก็สกัดถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่รับอะไรเนี่ยได้เพราะว่าเราสกัดปั๊บไอ้ส่วนอื่นมันก็ยังเดินหน้าได้แต่นี่ผมคิดว่าที่รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นกระแสการลงทุนหลักที่มันมีตัวเลขมันมีความชัดเจนว่ามันมีการหอบเงินมาลงทุนเท่านั้นเท่านี้จริงเพียงแต่ว่าไอ้เงินที่มาลงเนี่ยคนไทยจะตกหล่นมาถึงคนไทยแค่ไหนประเทศไทยแค่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่ง
0: แต่เขาคิดว่าเขาจะ
1: เปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วมันก็ใช่มันก็จะมีเรื่องขายที่ดินได้นิคมอุตสาหกรรมก็ได้ขายที่ดินไป

0: กลุ่มธุรกิจที่เขาทำเรื่องนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเขาก็ได้ประโยชน์คนที่สายไฟ
1: เขียวอีก
0: โดยเฉพาะพลังงานที่เขาเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดเขาก็จะได้ประโยชน์บริษัทที่เขาจะต้องจัดการบริหารเรื่องน้ำเขาก็ได้ประโยชน์มันก็มีธุรกิจอะไรต่างๆที่คนเด็กเขาจะได้ประโยชน์กันอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วมันก็อยู่ผมก็คิดว่าดูแล้วในภูมิภาคนี้มันก็แย่งกันอยู่เหมือนกันนะเวียดนามก็แย่งไทยก็อยากไทยก็พยายามจะดึงมามันตลาดเนี่ยมันยังเป็นของไอ้ตัว Data Center ก็หน้าต่อรองก็สูงกว่าไม่ใช่อยู่ที่ประเทศที่เขาอยากจะมาตั้งที่อำนาจต่อรองสูงกว่าเขาทุกคนยังแข่งกันยังแย่งเขาอยู
1: ่ Data Center เนี่ยเรียนพูดเมื่อกี้นี้แค่เวลาที่เราพูดตัวเลขการลงทุนแล้วมันเป็นเศษเงินที่ตกให้ประเทศไทยอย่างอื่นที่นำเข้าหมดเนี่ยนี่ก็ตัวหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นธุรกิจที่จ้างพนักงานน้อยมากเมื่อเทียบกับความมหึมาของอาคารค่ะพี่ไพศาลและปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องเสียไปเยอะมากนะคะทั้งน้ำทั้งไฟในลาสเวสเวอร์จิเนียมีการประท้วงในระดับฐานรากโดยกลุ่มอาสาสมัครในมณฑลทัคเคอร์ที่ร่วมกันแจกป้ายรณรงค์หน้าบ้าน No Data Center Complex คัดค้านปกป้องในพื้นที่การลุกลามของโครงการรัฐเมนกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ผ่านกฎหมายระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ทั่วทั้งรัฐเป็นการชั่วคราวโดยจะระงับการอนุมัติโครงการศูนย์สร้าง Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่20เมกะวัตต์ขึ้นไปเป็นระยะเวลาไปจนถึง1พฤศจิกายนปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานกำกับของรัฐมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและประเมินผลกระทบค่ะเวอร์จิเนียเป็นตลาด Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนการจัดโซนนิ่งสำหรับโครงการ Digital Gateway ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ Data Center ขนาด2ล้านตารางเมตรหลังถูกกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรฟ้องร้องในชุมชนเขาบอกว่ากำลังตระหนักว่านี่ไม่ใช่เงินได้เปล่าแต่มันกระทบมาตรฐานค่าครองชีพและการรับรู้ของผู้คนต่อย่านที่อยู่อาศัยของเขาและที่เวอร์จิเนียมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าอย่างจริงจังก่อนอนุญาตด้วยค่ะนะคะถ้าเราไปดูมีคนพยายามกระตุกเรื่องนี้เยอะค่ะคุณกรยังมาช้ากว่าคอลัมนิสต์หลายๆคนที่พยายามเอาข้อมูลจากต่างประเทศมาให้ดูเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็มีข่าวว่าเหตุใดมอนเทเรย์พาร์คผ่านกฎแบนทาวน์ดาต้าเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นเมืองต้นแบบแห่งแรกในสหรัฐได้เขาทำอย่างไรเดี๋ยวอ่านเรื่องนี้จากประชาชาติ .net นะคะเขาบอกว่าในขณะที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม Data Center เข้ามาลงทุนอย่างมากตัวเลข DOI ปีที่แล้ว36โครงการมูลค่า 728,000 ล้านปีนี้ขอเพิ่มอีก7โครงการ 96,000 ล้านอยากให้ไปทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่างเช่นที่มอนเทเรย์พาร์คในแคลิฟอร์เนียที่กำลังเป็นผู้นำในการต่อต้านการขยายตัวของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอเมริกาคำถามก็คือเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียสั่งแบนศูนย์ Data Center เป็นการถาวรแห่งแรกของสหรัฐได้อย่างไรคะ
0: ตอนนี้ที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปเขาต่อต้านด้วยต้องหาทางมาลงทางแถบประเทศเศรษฐกิจเติบใหม่ในแถบเอเชียเนี่ยนะลงอินเดียลงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนเขาทำของเขาเองเขามี Data Center เขาเองเขาไม่ต้องไปดึงจากใครมาลง
1: ชาวสหรัฐต่อต้านการสร้าง Data Center ทั่วประเทศเพราะกังวลเรื่องค่าไฟแพงสิ่งแวดล้อมพังเสียงดังรบกวนมันมีความร้อนด้วยนะคะศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งเนี่ยไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ระบายความร้อนทำให้ประชาชนต้องเจอราคาค่าไฟที่แพงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะข่าวพวกนี้เยอะมากเลยพี่ไพศาลเยอะจริงๆแต่ว่าในประเทศไทยก็เราก็ภูมิใจกับตัวเลขที่เขาเข้ามาแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่มันจะตามมาเลยค่ะ
0: ก็ยังมีกระแสที่ท้วงติงอยู่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถ
1: เราไม่ได้ยินคำตอบจากรัฐบาลจากรัฐบาลก็จะเป็นความภูมิใจซะมากกว่าย
0: ังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางอะไรได
1: ้ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกา13นาทีครับ
1: ค่ะ
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วนะฮะที่เขาใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนน306ต่อ141เสียงส่งกฎหมายเดินหน้าตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญโดยผู้สนับสนุนมองว่าแม้กฎหมายยังไม่สมบูรณ์แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนะก็มีมติให้ผ่านไปด้วยคะแนน306ต่อ141เสียงงดออกเสียง2เสียง2เสียงนี้งดออกเสียงก็คงจะเป็นประธานรอง
1: ประธานรอง
0: ครับในระหว่างการอภิปรายสสใหม่ถอดด้ามเลยนะคุณจักรภพเพ็ญแขจากพรรคเพื่อไทยอภิปรายเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแทนคุณประเสริฐจันทราลวงทองบอกว่าแม้ร่างกฎหมายจะไม่ใช่ฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศควรเดินหน้าเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมายาวนานย้ำว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้แตกต่างจากอดีตเพราะเป็นกฎหมายที่เกิดจากรัฐสภาภายใต้รัฐบาลพลเรือนไม่ใช่ผลจากการยึดอำนาจแล้วบอกว่าจากประสบการณ์การต่อสู้ทางการเมืองและการลี้ภัยในต่างประเทศทำให้เห็นผลกระทบของความขัดแย้งที่ตกค้างมายาวนานทั้งต่อผู้สูญเสียครอบครัวและผู้ที่ยังได้รับผลกระทบก็เปรียบเทียบว่าประเทศไทยอาจไม่สามารถพาทุกคนก้าวไปพร้อมกันได้ในเวลานี้แต่จำเป็นต้องสร้างเรือเพื่อพาคนไปให้ได้มากที่สุดก่อนย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างในภายหลังทางด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าพรรคสนับสนุนหลักการของกฎหมายเพราะต้องการให้เกิดการเริ่มต้นใหม่และสร้างสันติสุขให้สังคมแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขของวุฒิสภาใน2ประเด็นได้แก่การตัดโอกาสให้เยาวชนในคดีมาตรา112เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและการเพิ่มความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้ในบทบัญญัติท้ายกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงและปัญหาตามมาได้พันเอกทวีสอดส่องและหัวหน้าพรรคประชาชาติก็บอกเห็นว่าการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกตีความครอบคลุมถึงคดีหัวเลือกสว.จึงเสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อป้องกันความคลุมเครือของกฎหมายส่วนนายนิกรจำนงพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงว่าการแก้ไขของวุฒิสภา ไม่ได้มีเจตนานิรโทษกรรมคดีหัวสวแต่เป็นการเขียนให้ชัด

0: จนยิ่งขึ้นนะและก่อนหน้านี้นายผลิตวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนก็อภิปรายคัดค้านการแก้ไขของวุฒิสภาโดยเห็นว่าการตัดโอกาสเยาวชนในคดีมาตรา12ออกจากกลไกบำบัดฟื้นฟูจะทำให้กฎหมายกลายเป็นการนิรโทษกรรมแบบ2มาตรฐานนะอันนี้ก็โอเคก็รอนำขึ้นกราบบังคมทูลนะเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้วก็จะได้ไปดำเนินการตามบทบัญญัติไปนะเห็นว่าจะมีผู้ที่ได้รับอานิสงส์นิรโทษกรรมในความผิดคดีการเมืองเนี่ยยกเว้นมาตรา112เนี่ยทั้งหมดประมาณสัก 6,000 คนนะ
1: พี่สารเห็นด้วยไหมคะ
0: เห็นด้วยกับอะไร
1: กับที่ยกเลิกให้ดิฉันนี่เห็นด้วยอย่างมากเลย
0: เห็นด้วยอยู่แล้วคดีการ
1: เห็นด้วยอย่างมากเลยมันเป็นความทุกข์ระทมมากและที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือจุดยืนในใจท่านก็เปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าบางทีนะพี่ไพศาลไปขึ้นศาลเนี่ยจำเลยนี่ไม่มองหน้ากันเลยเพราะมันเปลี่ยนสีไปหมดแล้วค่ะ
0: จำเลยที่เคยอยู่สีเดียวกันแท้ๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้นั้นไม่เท่าไหร่อ่ะทนายต่างคนต่างแยกทนายนะ จากเดิมใช้ทนายกลุ่มใช้ทนายของของอะไรนะของส่วนรวมอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้แยกต่างคนต่างมีทนายตัวเองเอาตัวรอดกันเฉพาะตัวกันไปก่อน
1: แยกก็เพราะว่าเห็นตัวอย่างไงบางทีทนายยืนยันให้ปฏิเสธอยู่นั่นแหละก็เห็นหลัดเลยคือถ้ายอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับมันเสียจุดยืนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธว่าเราไม่ทนายบอกอย่ายอมรับนะทุกคนปฏิเสธติดคุกหมดเลยพี่ในศาลจะทำยังไงแล้วก็ต้องกระโดดเปลี่ยนทนายจ้างทนายเองสิฮะบางคนที่รอดก็เพราะว่าตายเป็นตายเปลี่ยนทนายเลยเสียเงินเองด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นก็จบไปก็ดีค่ะค่ะ
0: เอ๊ะมันมีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมดูนิดนึงเห็นแล้วตกใจเลยโบอิ้ง737ขาดการติดต่อของสายการบินอะไรเนี่ยนะปากีสถานช็อคเครื่องบินขนส่งโบอิ้ง737ขาดการติดต่อปักหัวดิ่งมาสมุทรทางสาบศูนย
1: ์เมื่อไหร่ฮะ
0: วันนี้ฮะ
1: 737อีกแล้ว
0: 9สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานท่าอากาศยานปากีสถานเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง737ซึ่งจดทะเบียนในปากีสถานพร้อมลูกเรือ5คนได้ขาดการติดต่อกับหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่นักบินได้แจ้งรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองการาจีเบื้องต้นจากบริการติดตามเที่ยวบินไฟเรดาร์24ระบุว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าดัดแปลงอายุการใช้งาน27ปีซึ่งดำเนินงานโดยสายการบิน K2 Airways เดินทางจากเมืองชาจาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจประสบอุบัติเหตุตกทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองการาจีหลังจากมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับสูงอย่างกระทันหันหลายครั้งก่อนที่เครื่องจะปักหัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งในขณะนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมมือกันเปิดฉากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลที่ระบุพิกัดของเครื่องบินที่สูญหายทางด้านสายการบิน K2 Airways ก็แถลงการทันทีว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการบินพลเรือนปากีสถานและหน่วยงานรัฐบาลเครื่องบินลำดังกล่าวได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมทางจราจรทางอากาศในพื้นที่ได้พยายามช่วยนำทางให้แก่เครื่องบินลำดังกล่าวแต่ในอีก3นาทีต่อมาระบบเรดาร์กลับแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลดระดับเพดานลงอย่างรวดเร็วและสัญญาณการติดต่อได้ขาดหายไปจุดที่การติดต่อขาดหายไปนั้นอยู่ระหว่างเมืองการาจีไปทางทิศตะวันตกราว287กิโลเมตร
1: รู้แล้วว่าตก

0: ก็น่าจะตกทะเลไปครับ
1: ค่ะ
0: เพราะกาลาจีมันก็เป็นเมืองติดทะเลอยู่แล้ว
1: อือฮึ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นแต่ว่าก็ไม่มีตัวบุคคลเพราะว่าเป็นขนส่งสินค้า
0: ใช่มีลูกเรือแค่5คน
1: โอเค
0: ในเครื่องมีลูกเรือแค่5คน
1: ค่ะค่ะกลับมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มนะคะพี่ไพศาลเรื่องคุณเท้งณัฐพงษ์เราพูดมาหลายวันแล้วเรื่องของกัญชาเนี่ยว่าจัดการกันสักทีวันนี้นะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท้งเนี่ยไม่รู้ว่าแถลงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้เรตติ้งเพิ่มแบบไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเพราะเรตติ้งตกกันหมดค่ะ
0: ไม่รู้ใจได้ไม่รู้ใจได้ไม่สามารถไปตอบแทน
1: เรตติ้งตกหมดทุกคนจะทำยังไงให้เรตติ้งเพิ่มวันนี้เขาแถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะคงอยากตัดคำว่าเงาไปจากชีวิตนะถึงปัญหากัญชาและยาเสพติดบอกวันนี้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นฮับส่งออกของกัญชาโลกอันนี้จริงตั้งแต่เราประกาศว่าเราจะทำกัญชาเพื่ออะไรนะคะเป็นยาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นด้วยสัญชาติ
0: กัญชาเพื่อสุขภาพ
1: ทางการแพทย
0: ์กัญชา
1: ทางการแพทย์และไม่เห็นด้วยกับสันทนาการปรากฏหลังจากนั้นนี่ไม่เห็นยาสักขวดเลยเห็นร้านกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองจนทุกวันนี้กลายเป็นถูกมองว่าเป็นฮับเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีการสกัดจับการขนยาเสพติดและกัญชาจากประเทศไทยไปประเทศปลายทางในหลายกรณีและแกก็ยกตัวอย่างมาหมดเลยนะตัวเลขจากกรมศุลมา 3,000 คดี 300,000 กิโลมูลค่า 4,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรแกยกมาอย่างคือก็เป็นความจริงทั้งหมดแหละไอ้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นสรุปนี้ก็แล้วกันหลังปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดผู้ป่วยจิตเวชปี66เราเริ่มปี65นะคะปี66กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายเพิ่มขึ้น3เท่าตัวอันนี้จริงหมอหลายท่านก็ออกมาบอกว่าจะตายอยู่แล้วรักษาพวกจิตเวชเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดว่าการปลดล็อกกัญชาแล้วไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลที่ดีพอทั้งผู้ซื้อจะเป็นใครการออกใบอนุญาตต่างๆยังเป็นประเด็นทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายในประเทศไทยในปัจจุบันพรรคประชาชนไม่ได้คัดค้านเรื่องกัญชาทางการแพทย์ดิฉันก็ไม่คัดค้านนะพี่ไพศาลพวกกัญชาทางการแพทย์ไม่ต้องบอกว่าดิฉันคุณจะไปหยอดใต้ลิ้นจอดจมูกจอดอะไรที่ฉันไม่ว่าเลยแต่การมีกฎหมายบังคับควบคุมที่เข้มงวดและดีพอเป็นสิ่งที่คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยคุณเท้งเขาใช้คำว่าละเลยใน4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่65ถึง69ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายกำกับดูแลในฝั่งของผู้เสพไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่แม้กระทั่งหวยเนี่ยยังมีกฎหมายกำกับเลยแต่กัญชาไม่มีนะคะเป็นโทษที่เบามากนี่คือช่องว่างกฎหมายที่ไม่สามารถจำกัดฝั่งผู้เสพได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของผู้ผลิตก็เหมือนกันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องไปถึงรัฐบาลระยะสั้นคือนายกต้องลงไปกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานความมั่นคงหรือกรมศุลไม่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เสื่อมเสียไปมากกว่านี้แล้วก็ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มใจแต่จะเกียร์ว่างทำให้ปัญหาลุกลามพรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าพิจารณากฎหมายนี้อย่างเข้มข้นเพื่อให้มีการกำกับดูแลการผลิตและการใช้กัญชาในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี
0: ้ค่ะ
1: ทำสักทีเถอะทำเสียทีเถอะนะคะ
0: แล้วข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีหรือว่าจะรู้สึกเสียหน้าบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบนะ
1: เรื่องอะไรคะ
0: รัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้ประกาศยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญด้วยการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจจับกัญชาที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่กรมศุลกากรไทย
1: อย่าไปรับค่ะเราไม่ใช่ประเทศผู้รับค่ะเราเป็นประเทศผู้ให้
0: เพื่อนำไปใช้สกัดกั้นการลักลอบส่งออกตั้งแต่ต้นทางแม้ในแง่หนึ่งของความร่วมมือนี้จะดูเป็นเรื่องการปราบปรามร่วมกันระหว่างประเทศ
1: แ
0: ต่ในอีกมิติหนึ่งกับถูกนักวิเคราะห์ตั้งคำถามครั้งสำคัญว่าเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของประเทศไทยที่ไม่สามารถควบคุมดูแลและจำกัดการแพร่กระจายของกัญชาออกนอก

0: ออกราชอาณาจักรได้จนทำให้กลายเป็นภาระของประเทศปลายทางซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ประเทศไทยยังติดกับดักนโยบายที่ประกาศให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและเน้นย้ำให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์แต่ในทางปฏิบัติกับสวนทางกับหลักเกณฑ์และการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างสิ้นเชิงความล้มเหลวในการควบคุมในประเทศสะท้อนชัดเจนจากผลงานการตรวจค้นและจับกุมตามท่าอากาศยานนานาชาติของไทยที่มีรายงานการจับกุมอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติรัสเซียขณะพยายามซุกซ่อนช่อดอกกัญชาและยางกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม17กิโลกรัมฮะจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนอกจากนี้ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวก็คือวันที่7กรกฎาคมเนี่ยเจ้าที่ยังสามารถจับกลุ่มผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมที่พยายามลักลอบนำกระเป๋าเดินทางบรรจุช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม31กิโลกรัมโดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ได้รับการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งสองคนพร้อมตั้งข้อหาหลักฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท5ออกนอกราชอาณาจักรความผิดตามพรบศุลกากรและความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพุทธศักราช2568นะ
1: โทษเป็นยังไงครับพี่วิสารเสียค่าปรับแค่ 30,000 ต่อกิโลไม่ได้ติดคุกนะพี่เวสาร
0: กรมศุลกากรก็มีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดในเกณฑ์ขั้นเด็ดขาดโดยของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดจะถูกสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินและผู้กระทำผิดต้องระวางโทษเสียค่าปรับในอัตรากิโลละ 30,000
1: มันไม่ติดคุกเอาออกไปได้ก็คุ้ม
0: อันนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้สาราณาจักรต้องตัดสินใจส่งมอบเครื่องมือสนับสนุนการตรวจจับกัญชามายังประเทศไทยครั้งนี้มีที่มาจากความพยายามในการเรียกร้องและขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยมาแล้วหลายครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อปี67หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสาราณาจักรได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการมายังทางการไทยว่าประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยงและตกเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่ของโลกพร้อมทั้งแนบหลักฐานข้อมูลสถิติการจับกุมกัญชาณสนามบินในสาราณาจักรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น10เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี65โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด605คนซึ่งในจำนวนนี้มีถึง460คนที่มีประวัติการเดินทางเริ่มต้นมาจากประเทศไทย
1: และปี68เพียงแค่7เดือนทางอังกฤษจับกุมผู้ลักลอบขนกัญชาได้เพิ่มอีก540คน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: สวัสดีค่ะช่วงมหานครรอบทิศนะคะวันนี้ก็อยู่กับดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจโด้งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเลยรับสัญญาจากคลื่น95ไปนะคะ อยู่ที่ไหนกันอย่างไรบ้าง นะคะก็สามารถทักทายคุยกันเข้ามาได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95ตอนนี้อยู่กับเรา80กว่าท่านแล้วนะคะคุณยายอ๋อสวัสดีนะคะคุณอเกจากยาวคุณมีหมีมี่นะคะคุณจุ๊บแจ

0: ุณอัตชัยคุณสุนิสาคุณพรศิลป์คุณไตรรัตน์นะคะคุณชีวิตต้องทนนะคะคุณโจระยองบอกว่าเออที่มีข่าวหนึ่งที่บอกว่าคนขับรถไปส่งลูกใช่ไหมต้องลงทะเบียนเอ้ยต้องเช็คว่าต้องให้บอกว่าขับรถยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณโจก็บอกว่าขับรถหรูอาจจะติดไฟแนนซ์อยู่ก็ได้ก็เป็นไปได้นะคุณอเนกบอกว่าดอนเมืองในฝนตกหนักลมแรงแล้วคุณลำดวนคุณธนากรคุณนันคุณสงวนศรีคุณมันนบคุณมันนีคุณดารุณีพี่ด้งมาแล้วบอกพี่ด้งหายไปไหน
1: มาแล้วครับ
0: คุณรัชนิกร
2: คุณดอนเมืองฝนตกเหรอ
0: คุณพิเชษเออต้องดูให้แห้งเนาะเออคุณสอนคุณวารินนะคุณวัฒนศักดิ์ค่ะอ่ะคุณลุงต่อยคุณจรัสนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันเลยค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: โหวันนี้เขามีการบุกทลายโรงงานน้ำส้มเถื่อน
2: อ
0: ่ะแล้วเราเห็นเขาวางโชว์อ่ะพี่
2: เ
0: ขาโอ้โห
2: มันเคยซื้อไหม
0: เหมือนนี่ที่ในตลาดเลยอ่ะก็เคยคิดเหมือนกันขวดมันเริ่มเทิมนะมันไม่แพงเลยแล้วมันมีเกล็ด
2: เออ
0: ส้
2: มมีเกล็ด
0: เออไม่มีเกล็ดแบบนี้ด้วยเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยเดิน
2: ไม่รู้ว่าร้านที่เราซื้อไปรับกระจายพวกอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็คือว่าเขารับมานะจากจีนเข้ามาแล้วก็มันไม่ได้ผ่านการศุลกากรอะไรพวกนี้แหละนะคะเออวันนี้ทางตำรวจนะคะเขาไปทลายเขาเรียกตำรวจกองกับการ2กองบังคับการกองปราบเนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีบริษัทนึงอยู่ในซอยอ่อนนุชนะคะเป็น
2: ชาวบ้าน
0: น
2: ่าจะด้วย
0: เหรอน่าจะลักลอบนำเข้าสินค้าคือเกล็ดส้มกระป๋องที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศโดยนำเข้ามาจากจีนไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วก็ไม่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องเลยสินค้าเนี่ยนะคะเป็นสินค้าจำเป็นนะจะต้องมีการขออนุญาตจากอย.ให้ถูกต้องก่อนเข้ามาใช่ไห
2: ม
0: ตำรวจก็เลยวันนี้ก็เลยเข้าไปที่บริษัทนี้เนี่ยก็ไปพบว่ามีการเก็บซุกซ่อนเกล็ดส้มกระป๋องโดยไม่ได้มีการขออนุญาตนำเข้าสินค้ามาโดยถูกต้องนะคะก็เลยเก็บเอาไว้เป็นเก็บไว้เป็นหลักฐานนะยึดไปตำรวจก็เลยไปดูเนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยนะก็ไปค้นพบมีสินค้าประเภทเกล็ดส้มกระป๋องซุกซ่อนอยู่ถึง112ลังนะคะบรรจุลังละ6กระป๋องรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักแต่ละกระป๋องเนี่ยประมาณ3กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมด 2,016 กิโลกรัมเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเอาไว้เป็นน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดต่างๆเลยเขาก็เห็นเขาก็มีการทำเลยนะเออต่อมาเนี่ยก็มีนางสาวลำไพบอกว่าเป็นกรรมการของบริษัทเนี่ยก็เข้ามาชี้แจงแล้วก็ยอมรับนะว่านำเกล็ดส้มเนี่ยที่ตำรวจยึดมาไว้เนี่ยทำการผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อขายจริงนะคะแล้วก็จะทำในเวลากลางคืนนะเพื่อขายกลางวันตามออเดอร์ที่ได้รับเอาไว้นะคะยอมรับว่าไม่สามารถเอานำเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าเออเนี่ยเกล็ดส้มกระป๋องเนี่ยผ่านพิธีการทางศุลกากรหรือว่าอย.ไม่มีเลยก็เลยรับโทษไปนะเออก็มีโทษคือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะคะแต่เมื่อนี้ไงแต่มันมีนะเมื่อกี้พี่เห็นเป็นขวดๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่าที่เราเคยเห็นทำขายตามตลาด
2: ใช่ก็เป็นขวด
0: แล้วก็มีเกล็ด
2: นะมีเกล็ด
0: ไม่กล้ากินเลยเนี่ยตอนนี้เวลาจะกินอะไรเนี่ยเวลาเอ้ยแต่จริงๆมันขวดใหญ่เนาะมันร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยตอนเราก็เห็นอุ้ยมีเกล็ดมีส้มด้วยนะมีเนื้อส้มด้วยนะ
2: เดี๋ยวผมไปถามตรงข้ามบ้านเยื้องๆบ้านผมเขาทำไม่รู้ว่าเขา
0: ทำเหรอทำเวลากลางคืนป่ะ
2: แล้วร้านเขาเห็นมีคนมารับเป็นกล่องโฟมไปเออ
0: ทำแบบนี้หรือเปล่า
2: ไม่แต่พี่แถวบ้านผมเขาเป็นคนสะอาดแต่เพียงแต่ว่าน
0: ี่เขาก็ไม่ได้สกปรกนะแต่ว่าของนี่มันไม่ได้บ่งบอกว่าสกปรกเลยครับแต่ก็บอกว่าของที่มาเนี่ยมันไม่ผ่านเนี่ยมัน
2: ส้มอะไร
0: มันตรวจมันถูก
2: มันผสมอะไรมาบ้างก็ไม่รู้
0: ใช่มันใช่ของจริงหรือเปล่าเลยว่าเงี้ยเนี่ยแต่มันก็เป็นเกล็ดเน
2: า
0: ะ
2: ก็เดี๋ยวไปถามก่อนว่าแล้วของพี่นี่รับมา
0: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ้าวดอนเมืองฟ้ารั่วมากเลยวันนี้ตอนนี้ท่วมครึ่งล้อแล้ว
2: โอ้โหฟ้ารั่วเลยเหรอแสดงว่าไปตกโซนทางนู้นนะทางเหนือนะ
0: เออ
2: เออนะครับอ่ะท้องออฟเดอะทาวน์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดูยังพี่ช้างหมอนโดเรมอนกับที่นอนสีชมพู
0: ดูไม่ทัน
2: ดูไม่ทันเหรอ
0: ดูคือดูไม่
2: เดี๋ยวผมเปิดคลิปไปดู
0: ยังมีอยู่หรอยังมีอยู่หรอโอ้โหไม่

0: ระวังจะโดนเดี๋ยวจะไปแจ้ง
1: โอ้โหเขาบอก77 ล้านวิว
0: มากคนไทยมีกี่คนดง
1: 70
0: แล้วดูมากกว่าไหมเนี่ย
1: 1คนดูเกิน1ครั้ง
0: เป็น
1: คลิปไวรัลนะครับที่ภรรยาหลวงถือมือถือเข้าไปในห้องของสามีของบ้านตัวเองแหละปรากฏว่าสามีนอนเปลือยเปล่าแก้ผ้าอยู่กับภรรยาน้อยฮะกับผู้หญิงคนอื่นเมียหลวงก็อัดไว้นะครับฉันมีทะเบียนสมรสแกเป็นใครแกมานอนในห้องฉันได้ยังไงแกมานอนกับสามีฉันได้ยังไงแล้วทั้งคู่กอดกันกอดกันคือถ้าเราดูในโซเชียลเขาจะไม่เบลอแต่ถ้าเราดูตามสื่อทีวีเขาจะต้องเบลอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูในโซเชียลเราก็เลยเห็นว่าเขาเนี่ยกอดกันโดยที่ไม่ใส่เนื้อไม่ใส่เสื้อผ้าเลย
0: เนื้อต่อเนื้ออะไร
1: เนื้อแนบเนื้อเลย
0: นะครับ
1: นะก็ล่าสุดนะครับวันนี้ภรรยาหลวงคนนี้มาออกรายการโหนกระแสนะครับสื่อก็ไปรอข้างล่างกันนะฮะไปรอเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะก็ไปฟังเรื่องราวนะครับเธอบอกว่าเธอจะไม่กลับไปคบหากับฝ่ายชายอีกแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะโกรธถึงขนาดเอาฝากระติกสีเขียวอ่ะเอาฝากระติกฟาดสามีเข้าไปเต็มนะฮะก็เธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นแล้วล่ะทำไมมีรองเท้าผู้หญิงอยู่หน้าห้องไม่ใช่รองเท้าฉันนี่ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายทำใจไว้แล้วว่าสงสัยเปิดเข้าไปต้องเจอแน่แล้วก็เจอจริงๆนะครับเจอจริงๆเธอบอกให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะผู้ชายเนี่ยเป็นคนเจ้าชู
0: ้
1: นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยอมกลับไปเพราะว่ารักเขาเห็นหน้าลูกก็ทำใจไม่ได
0: ้
1: ที่จะไม่มีพ่อนะฮะแต่ครั้งนี้เธอยืนยันว่าเธอจะไม่กลับไปแล้วขอแค่ลูกเนี่ยมาอยู่กับเธอก็พอนะครับส่วนฝ่ายชายวันนี้โฟนอินเข้ามาในรายการนะครับฝ่ายชายบอกว่าที่พาผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยนะฮะเมื่อวานเงินเดือนออกวันเกิดเหตุเนี่ยนะเงินเดือนออกทีนี้ก็ชวนคนที่โรงงานเป็นเพื่อนที่ทำงานนะครับไปนั่งดื่มกินกันพอตัวเองเมาก็กลัวจะกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุกลัวรถจะล้มนะฮะก็เลยไปบอกน้องผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าขี่ตามพี่ไปส่งพี่ที่บ้านหน่อย เดี๋ยวเกิดรถพี่ล้มไปแล้วเดี๋ยวพี่กลับบ้านไม่ถูกอีน้องนี่ก็ขี่ตามกันมาพอมาถึงบ้านนะครับก็เข้ามาส่งพี่ถึงเตียงแล้วมันก็เลยเถิดกันไปตามอารมณ์หญิงและชายที่กำลังเมา ช้างหัวละช้างหัวรู้ดีช้างรู้ดี อ่ะก็สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับผิดนะครับเขายอมรับผิดนะฮะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็หมดใจนะหมดใจกับภรรยาแล้วชอบมาด่าผมไม่ให้เกียรติผมเลย
0: โอ้โห
1: ด่าเพื่อนผมด้วย
0: เจ้าชู้ซะขนาดนั้น
1: ส่วนคนที่เป็นชู้โฟนอินมาเหมือนกันครับขอเรียกว่าคุณ A แล้วกันนะเดี๋ยวคนชื่อ A บอกทำไมต้องชื่อ A เอาชื่ออะไรดีเอาชื
0: ่
1: อหูฟังแล้วกันไม่คงไม่มีใครชื่อหูฟังน้องหูฟังน้องหูฟังที่เป็นหญิงสาวในคลิปเนี่ยนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็อย่างที่พี่เขาเล่าแหละไปดื่มเบียร์ด้วยกันนะฮะตอนเช้าก็ออกกะดึกมาเขาบอกตำแหน่งเขาเนี่ยสูงกว่านะในโรงงานเนี่ยตำแหน่งใหญ่กว่านายบอลเนี่ยมาจีบนะฮะฝ่ายชายเนี่ยมาจีบแล้วบอกว่าโสดไม่มีเมียแยกกันอยู่ไปแล้วก็คุยกันมาแบบ1เดือนที่มันถูกคอก็เลยไปดื่มกันแล้วมันสนิทกันต่างคนต่างเมานะครับมันก็เลยเถิดก็เขาไม่มีเมียนี่ก็เขาบอกเขาไม่มีเมียนะครับที่พอถามน้องหูฟังว่าอ้าวแล้วไม่เห็นภาพน้องแบมอยู่ในห้องเหรอมีเข้าไปในห้องน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นมันเมาไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเห็นเตียงสีชมพูอย่างเดียวเตียงคือสวรรค์ตอนนั้น
0: ผ้าปูที่นอนก็ไม่มี
1: ผ้าปูที่นอนไม่ใช่ใช่ไหมใช้เป็นฟูกสีชมพูพี่ดูละเอียดนะเนี่ย
0: พี่ไม่เห็นอย่างอื่นพี่เห็นแต่ที่เขาเป็นไวรัลกันแล้วไง
1: พี่ได้ดูละเอียดนะ
0: ก็เป็นไวรัลกันแล้วไงว่าไอ้ผ้าปูที่แต่โดเรมอนเหรอแต่โดเรมอนไอ้ฝากระติกแค่นั้นแหละอย่างอื่นพี่ไม่เห็น
1: สุดท้ายน้องหูฟังบอกเดี๋ยวจะฟ้องเมียหลวงที่เอาคลิปไปเผยแพร่ทำให้เธอเสื่อมเสีย
0: เป็นการประจานนะเพราะว่าดงเห็นหมดแล้วเนื้อแนบเนื้อน่ะ
1: เขาในเน็ตนี่พอน้องหูฟังเขาพลิกตัวนะมือเขาไม่ได้ปิดนะ
0: โอ้
1: เห็นหมดเลยนะฮะเรือนร่าง

0: โอ้ทาซานพูดงี้เดี๋ยวคนต้องไปหาดู
1: อุ้ยเขาดูกันหมดแล้วผมว่าเขาดูก่อนผมอีกเหรอผมเพิ่งมาดูเมื่อเช้านี่เองนะฮะเขาบอกมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออนะอ่ะนี่ฮะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะโอ้โหเหตุสลดเลยอะโด๊กเอ้ย
1: ครับผม
0: คุณตาวัย70เนี่ยขับรถมองไม่เห็นเด็กอะถอยมาทับมาเหยียบเด็กอ่ะอายุ1ขวบ4เดือนคือต้องบอกเลยว่าใครมีลูกเนี่ยอย่าปล่อยให้เล่นอยู่คนเดียวกลางถนนหรือว่าอะไรว่าอะไรเงี้ยนะ
1: เด็กเขาต่ำกว่ารถบางทีมองไม่เห็นหรอก
0: นั่นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ชลบุรีค่ะเออที่ซอยคุ้มตาจันบ้านหนองขามตำบลหนองค้ออำเภอศรีราชานะคะก็มีรถยนต์ที่คุณตาวัย70เนี่ยคุณตานิมิตนะคะก็อยู่ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะแสดงตัวเป็นคนขับนะที่ใกล้กันเนี่ยก็ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้เด็กหญิง1คนอายุ1ปี4เดือนทราบต่อมาว่าเด็กคนนี้นั่งเล่นอยู่ก่อนถูกรถกระบะขับเลี้ยวมาทับเด็กอาการสาหัสไม่มีชีพจรอาการสาหัสไม่มีชีพจรเลยกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายนะคะผู้บาดเจ็บแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปสอบถามคุณตาวัย70ที่เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเด็กหญิงนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นระหว่างนั้นตัวเองก็เดี๋ยวขับรถเข้ามาใกล้ต้นมะพร้าวซึ่งเด็กหญิงนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นแต่ยอมรับว่ามองไม่เห็นเด็กก็เลยถอยหลังแล้วก็ล้อรถไปเหยียบทับเด็กระหว่างนั้นตัวเองก็รู้สึกนะว่าล้อรถเนี่ยไปเหยียบทับอะไรบางอย่างก็เลยจอดลงไปดูก็เห็นว่าขับรถไปเหยียบทับเด็กที่นั่งอยู่บนรถเด็กเล่นนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยไปบันทึกสถานที่เกิดเหตุว่าเป็นหลักฐานนะคะเพื่อจะสอบปากคำแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้เด็กอาการเป็นไงเขายังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตนะก็น่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนั้นน่ะที่กู้ภัยไปเนี่ยไม่มีชีพจรแล้วแต่ขอให้ปลอดภัยค่ะ
1: เนาะคือรถรุ่นใหม่ๆบางทีมันมีกล้องก็ยังดีเวลาถอยเงี้ยใช่ไหมมีจอให้ดูข้างหลัง
0: เห็นรถก็สภาพเนี้ย
1: แต่เป็นรถรุ่นก่อนๆอ่ะก็ต้องกระจกข้างกับหันไปมอง
0: แต่เนี่ยน่าจะถอยไม่แรงมากเพราะเนี่ยดูสภาพของรถเด็กเล่นก็ยังคงจะเจอ
1: แต่ขวบเลยนะพี่ตัวน้อยเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยคงไม่ได้ทับแบบเหยียบ
1: ไม่ไอ้นี่ต้องแตกแล้ว
0: ใช่ต้องแตกขอภาวนาให้ปลอดภัยค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ส่วนที่พัทยานะครับคุณลุง72นะวันนี้ออกมารับผิดนะครับขับรถฝ่าไม้กั้นอีกนะครับพี่กวย
0: รถไฟหรอ
1: รถไฟนะครับทีนี้ตำรวจอยู่ไหนพอดีตำรวจปรับเลยจับทันทีเลยนะฮะก็คุณลุงเนี่ยนะฮะไปพบกับตำรวจที่สภ.บางละมุงยอมรับผิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยประมาทนะฮะจากกรณีที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับนะมันมีรถกระบะนะครับโตโยต้าไฮลักซ์ยกสูงนะครับไปขวางทางรถไฟอยู่ไม้กั้นก็ลงมาแล้วนะฮะเขาพาดอยู่บนหลังคาของรถกระบะคันนี้แหละนะครับก็เลยทำให้ขบวนรถไฟที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยนะฮะโอ้โหเบรกแบบเอียดนะฮะล่าสุดเจ้าของรถครับอายุ72คุณลุงครับเดินทางเข้านะมอบตัวนะครับที่สภ.บางละมุงนะยอมรับว่าเป็นความประมาทของตัวเองจะรีบคิดว่าพ้นไอ้คำเนี้ยคิดว่าพ้นนะฮะก็นะยอมรับผิดนะครับก็มาเสียค่าปรับนะฮะเรื่องของกฎหมายก็โดนปรับไป500คือเงินปรับเนี่ยผมว่ามันไม่เยอะหรอกแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นนะรถไฟบางทีผมเคยจับเวลานานสุด4นาทีกว่าถ้าไวสุดก็นาทีกว่าที่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่เกิน5นาทีนะฮะรอดีกว่า
0: ค่ะ
1: เนาะจะได้ใช้ชีวิตกันไปยาวๆนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ้าวที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาไปเจอว่ามีสุนัขเนี่ยติดเชื้อพิษสุนัขบ้านะคะเขาก็เลยออกประกาศทางจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะก็เลยออกประกาศนะคะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของพิษสุนัขบ้านะคะรัศมีที่เขามีไปพบเป็นโรคพิษสุนัขบ้านี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีสุนัขต้องสงสัยในเป็นเพศผู้สีขาวไม่ทราบอายุและไม่มีเจ้าของด้วยเข้าไปอยู่ในพื้นที่หมู่7แล้วก็หมู่9ของตำบลคูบางหลวง

0: นะคะโดยสุนัขตัวนี้เนี่ยมีอาการดุร้ายไล่กัดสุนัขของชาวบ้าน7ตัวแล้วก็กัดประชาชนไปด้วย2ตัวเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็เลยใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อจับตัวแล้วก็นำไปดูกักดูอาการไว้ที่อบต.คูบางหลวงนะคะจนตอนนี้เนี่ยสุนัขเนี่ยตายแล้วนะคะทางปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วก็เลยดำเนินการตัดส่วนหัวของสุนัขตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านะคะก็ได้รับแจ้งยืนยันว่าสุนัขตัวนี้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจึงถือได้ว่าตอนนี้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นะคะที่สามารถติดต่อสู่คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยได้นะคะก็เลยประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยครอบคลุมรัศมีการเกิดโรคได้แก่หมู่7ตำบลคูบางหลวงหมู่3ตำบลละแหงอำเภอลาดหลุมแก้วหมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกรวมถึงหมู่6ตำบลบางหลวงและหมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีโดยผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันที่5สิงหาคมนะคะเขาก็เลยประกาศในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็คงจะต้องไปฉีดวัคซีนในจุดเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสุนัขตัวอื่นด้วยนะเพื่อเป็นการควบคุมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยในเขตที่เขามีการประกาศนะคะแจ้งเตือนประชาชนว่าให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดโดยเด็ดขาดเลยค่ะ
1: มหานครรอบทิพย์
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิงสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: ที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเจลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเจลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเจลอาโมจินเจลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง

0: ริกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: พี่กวยสงสัยกลับบ้านเจอฝนแน่พี่โจรายองเนี่ยบอกว่าเรียบด่วนลาดพร้าวฝนหนักลมแรง
6: ว้ายโดนแน่
5: ๆเออถ้าไปทางลาดพร้าวนี่แสดงว่าเริ่มเข้าวังนี้ละพี่แต๋วลมกล้าสวัสดีนะครับพี่สุนทรสวัสดีครับพี่เมซอนบอกเสียงหัวล้อเสียดงมันได้ใจจริงๆไอ้ข่าวคลิปเมื่อกี้ภาพมันติดตาพี่ภาพมันติดตา
6: ดีแล้วที่เราไม่ดูเราไม่ดีแล้วที่เราไม่ได้ดูเห็นแค่ไว้เล่าก
5: ็ไม่เอาไม่เอาเราต้องรักเดียวใจเดียวนะอย่าไปอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีนะ
6: บอกตัวเอง
5: เอ้ยอย่าเออนะครับอ่ะที่โคราชเอออันเนี้ยเขาก็สะท้อนนะครับสะท้อนนะในมุมของคนขายอันในมุมของคนซื้อเขาบอกว่าช่วงที่เกิดสงครามนะพี่แล้วก็น้ำมันขึ้นของก็ขึ้นทุกอย่างใช่ไหมตอนที่น้ำมันดีเซลเราจาก 3-2 ขึ้นไปถึงเท่าไหร่พี่50ไหม
6: เกือบ
5: ตอนนั้นถึงไหมเกือบ50ไหมเขาก
6: ็บางทีก็50นะบาง
5: เออบางช่วงเขาก็ขอขึ้นราคาตอนนี้มันกลับมาลงมาแล้วอะ
6: น้ำมันอะแต่ว่าราคาค่ะ
5: เออทำไมราคาอาหารเนี่ยยังไม่เห็นลงเลยนะครับเออนะกับข้าวเนี่ยจากถุงละ45บางทีไป50จาก50ไป55วันนี้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแต่เขาปรับมาพักแล้วล่ะเขาก็เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะเออขอขึ้นถุงละ5บาทอย่างเงี้ยตอนนี้น้ำมันลงแล้วเออทำไมไม่ลงใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับนักข่าวไปที่โคราชนะครับไปสัมภาษณ์แม่ค้าเขาบอกเนี่ยคุณแม่ค้าน้ำมันลงมาเนี่ยนะฮะเกือบ3บาทอ่ะเออร้านข้าวแกงโคราชอ่ะลงหรือยังแม่ค้าบอกว่าลงไม่ไหวมันไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวมันยังมีต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆที่มันสูงอยู่ด้วยนี่นะฮะเจ้าของร้านข้าวแกงนะครับสมใจสาขา2ครับพี่ปิยพงษ์ฮะเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าการปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการแต่ร้านอาหารร้านข้าวแกงเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่ามันไม่มีค่าน้ำมันอย่างเดียวนะเออตลอดที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยนะครับที่มันต้องปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอยู่ด้วยไม่จะเป็นการหุงต้มเนื้อหมูผักน้ำมันพืชน้ำตาลวัตถุดิบที่การใช้ประกอบอาหารเป็นต้นทุนทั้งหมดนะฮะยังไม่สามารถลดได้จริงๆเออนะฮะก็ทางร้านเนี่ยขายข้าวแกง2อย่าง50บาทถ้าเมนูพิเศษก็60บาทนะฮะก็ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไปเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากให้เข้าใจในมุมของร้านอาหารด้วยโอเคว่าอย่างนั้นนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: เนี่ยบางคนเขาใช้สารเตี้ยนะ
5: คน
6: มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปกู้เงินนอกระบบอย่างนี้แหละบอกว่าค้างส่ง 4,000 บาทก็โดนเรียกไปตืบเลยเนี่ย
5: oh.
6: มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปแจ้งความสภาพเขาบอกว่าสะบักสะบอมมากใบหน้าปูดบวมมันเห็นได้ชัดเลย
5: oh.
6: แล้วก็มีเลือดไหลออกมาทางจมูกด้วย oh. หลังจากถูกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบรุมทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเลยนะคะ
5: ครับ
6: ตำรวจเขาก็สอบสวนตรวจสอบก็ผู้บาดเจ็บคือนายเออายุ39ปีตำรวจก็เห็นว่าบาดแผลค่อนข้างชะกันแล้วก็มีการเสียเลือดมากก็เลยประสานให้กู้ภัยของมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเนี่ยเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะนายเอคนนี้ก็เล่าบอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ตัวเองไปกู้เงินนอกระบบมา 4,000 บาทก็มีข้อตกลงว่าจะต้องผ่อนชำระคืนวันละ100บาทที่ผ่านมาตัวเองก็ส่งมาตลอดจนเหลือยอดนี่อีกไม่คิดไม่เท่าไหร่
5: อ
6: ่ะแต่ระยะหลังเนี่ยตัวเองก็ประสบกับปัญหาทางการเงิน
5: วันละ100ก็ไม่ไหว
6: ขาดส่งเออคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แก๊งเงินกู้เนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยผมกำลังเดินอยู่ที่ตลาดนัดในพื้นที่ตำบลหนองไฮจู่ๆกลุ่มเงินกู้ก็ขับรถผ่านมาพอดีเลยพอเห็นผมเข้าเขาก็จอดรถแล้วก็พุ่งลงมาลุมทำร้ายทันทีโดยที่ผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยจำได้แม่นว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายพาคินจำชื่อได้ด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยหลังจากที่พาคนนี้ไปรับ

0: ักษาแล้วเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วก็สอบถามจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาคนเนี้ยไปรักษาก่อนอาการบาดเจ็บแล้วก็จะไปตามไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ถามให้ปากคำยันเลยอีกครั้งนึงแล้วก็จะดำเนินคดีกับไอ้แก๊งเงินกู้โหดเนี่ยเขาจำหน้าได้อะไรได้ก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากแต่แหม100บาทเนาะอุ๊ยทำไมโหดจังเลยอ่ะ
1: ตาปูดเลยเหรออ
0: ุ๊ยตาปูดเลือดออกเลยอ่ะ
1: แ
0: ล้ว 4,000 บาทดงวันละ100บาท
1: ถึงบอกนะไปกู้นอกระบบได้ต้องทำใจนะว่าถ้าวันนึงไม่มีคืนเขาขึ้นมาเนี่ยเขาโหดนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อะอาจจะได้ข่าวนี้ถ้าข่าวนึงนะพี่นะวันนี้ขออภัยไม่ครบนะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนะพลเมืองดีเขาบอกว่าเป็นรางวัลของพลเมืองดีนะครับพี่ผู้ชายคนนี้นะฮะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขออภัยอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่นะปีที่แล้วเก็บเงินมาคืนให้ตำรวจบอกว่าเก็บเงินได้ 8,900 กว่าบาทนะครับในกระเป๋าเนี่ยมีเอกสารเป็นของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันตำรวจนะครับก็ประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยวไปตม.พยายามหาตัวนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนี้นะฮะปรากฏว่า1ปีผ่านไปนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้ไม่ได้มาแสดงตัวมาขอรับกระเป๋าคืนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1325นะฮะผู้เก็บได้เป็นมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินนั้นครับพี่เพราะฉะนั้นตำรวจเลยไปตามพี่คนนี้มานะฮะพี่เขาชื่อว่าทัศกรพี่ทัศกรที่เป็นคนเก็บเงินได้เมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นโชคของพี่เขาไป
0: ค่ะ
1: พี่เขากลายเป็นเจ้าของไปฮะ
0: เพราะ
1: ตามกฎหมายเลย
0: พี่คนมาแสดงตนครบ1ปีมีแบบนี้ด้วยนะ
1: แกก็บอกโอ้จริงไม่ได้อยากจะได้แต่ว่าก็ในเมื่อกฎหมายมันให้ครับ
0: แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนไปรับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเจ้าของถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันก็ต้องเจอใช่ไหม
0: เจอนี่เขาจะกลับบ้านเขาแล้ว
1: ใช่เขากลับต่างประเทศไปแล้วเป็นคนเยอรมันนะฮะโอ้อ่ะนี่แหละทำดีได้ดีนะครับ
0: หมดเวลาแล้วลำลูกกาเขาบอกมีคนหนึ่งอ่ะใครนะเดี๋ยวก่อนคุณประกิตบอกว่าลำลูกกาฝนตกแล้วแต่บ้านดิฉันตกแล้ว
1: ตาย
0: เจอฝนแน่ๆเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชลาวันจังหวัดพิจิตรวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทัน

วิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สารคามวัดสุทารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเครือข่ายสภาคหบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีหลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองหนึ่งเทศบาลตำบลห้างฉัตรจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรี

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนปู่นะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้

ื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: องค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีคนบอกว่าพิมดามาต้นชั่วโมงนี้นี่หวานเจี๊ยบมาเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ดาวกลางดินนะคะจากพี่บั๊มนรงกรดค่ะตามมาด้วยวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจจากพี่หนูมิเตอร์ค่ะและปิดท้ายกันด้วยจันนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะก็มีทั้งดาวมีทั้งฟ้ามีทั้งจันเนาะมันดึกแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะค่ำๆแบบนี้มาหวานหวานเงาเงานิดนึงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Card Radio

เน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะคะแหมวันนี้ฟังกันทั่วประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะพิมดารอบที่2ของวันนี้ค่ะนะคะเมื่อเช้านี้มาแล้ว1รอบนะคะแล้วก็มาช่วงค่ำๆอีก1รอบนะคะมีใครบ้างที่อยากจะขึ้นรถไฟนะคะรอกันได้เลยทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะคะซื้อตั๋วรอเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ทางหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่งนะคะ022481366ค่ะอุ๊ยรถเมย์นี่เขาก็ลากยาวเหมือนกันนะตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยกลางคืนก็ยังเจอเขาอีกนะคะวันนี้รถเมย์อยู่ยาวๆไปเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะ SMS ค่ะที่เบอร์4689400ก็ยังคงเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้ช่องทางนี้นะคะรถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีพี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะพี่เอสุดหล่อพี่โนบิตะโนบิบอกว่ารอแล้วครับพี่ทองรูมินทชิมพี่อินแทนด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าค่ะคุณยายพอเพียงพี่เอสุดหล่อยายออสสามย่านนะคะแล้วก็มีพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะน้องไบบอกว่ามาทั้งฟ้าทั้งดาวทั้งพระจันทร์มาในธีมกลางคืนเลยนะคะวันนี้พี่กฤชมนแก้วเรืองค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์จากจังหวัดพิจิตรค่ะนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยเขาบอกว่าเขามาซื้อตั๋วรอแม่แล้วเขาจะไปชายเหมียงเชียงใหม่ นี่ถ้าไปแพร่นี่ยากเลยนะไม่รู้จะหวนผวนยังไงนะคะพี่กฤชมนแก้วเรืองทักทายกันแล้วเนาะพี่น้ำตาลไอซิ่งเพียกี้น้องเกรซอุ้ยไม่ได้ทักทายกันนานเลยหายไปไหนมาคะนะคะแล้วก็จะอะไรเนี่ยน้องไบบอกว่าซื้อแล้วแม่ซื้อ2ใบเลยซื้อขาไปขากลับด้วย ขาไปอย่างเดียวไม่ได้กลับใช่ไหมลูกพี่พัชราสุขล้วนน้องแชมป์สีสุขนะคะมาแล้วนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าแม่เล่นหวยไม่ถูกสักทีเลยว่าแล้วเชียร์ว่าใส่ชุดเดิมเอาจะให้ใส่กี่ชุดล่ะพี่คะวันนึงนี่เขาก็ใส่กันชุดเดียวนั่นแหละนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนนั่นแหละวันนึงเนี่ยใส่แค่นี้นะคะเปลี่ยนอะไรหลายชุดใช่ไหมพี่เอสุดหล่อมาแล้วนะคะรายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยเอาล่ะประมาณนี้แหละเนาะช่วงแรกๆนะคะรถไฟขบวนแรกสายด่วนขบวนพิเศษในตอนกลางคืนนะคะไปแล้วนะพี่สกลด้วยพี่สอนจินดารัตด้วยนะคะหมดแล้วหรือยังน่าจะประมาณนี้นะคะพี่ทองรวมด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อุ๊ยเพียบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะมารับหนึ่งสายหน้าใหม่กัน

0: จริงครึ่งเดียวนะคะจากมินตราอินทิรานะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่โทรมาจองสายหลังไมค์เอาไว้แล้วนะคะถ้ามีคอมพิวเตอร์หรือว่ามีสายโทรกลับนะคะคุณผู้ฟังรับสายด้วยนะเพราะว่าคุณได้จองสายหน้าไมค์เอาไว้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่มิชนะคะไม่ใช่มิชาชีพนะคะอันนี้น้องรถเมย์นะคะน้องรถเมย์คนเก่งของเรานี่เองนะคะโทรกลับไปหาคุณนะคะรับสายกันด้วยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์รับแล้วเรียบร้อยค่ะสนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วนี่ใครคะเนี่ย
1: เอคนสวย
0: อุ้ยรู้ได้ไงว่าสวยเคยเห็นหน้าหรอ
1: ฟังแต่เสียงก็รู
0: ้อ๋อคนที่ไหนเนี่ย คนที่ไหนเนี่ยสำเนียงแบบนี้คนที่ไหนคะ
1: อยู่บุรีรัมย
0: ์อยู่บุรีรัมย์คุณพี่อะไรอ่ะ
1: อะไรนะ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ตะเมืองอ่ะ
0: ทำไมถึงชื่อตะเมืองอ่ะอ๋อตะเมืองคนเดิมเนี่ยมันเคยคุยกันแล้วนี
1: ่เคยคุยครั้งนึงแล้ว
0: เออวันก่อนชื่อเมืองวันนี้ชื่อตะเมือง
1: อายุมากแล้วก็ให้คนล้างไม้เรียกตาเนาะ
0: อ๋อให้เรียกตาใช่ไหม
1: คนอยู่หลังไม
0: ้อ๋อให้คนอยู่หลังไม้เขาเรียกตาแล้วให้พิมดาเรียกอะไรดี
1: ดีเจเรียกอะไรคุณก็ได้เรียกอะไร
0: เรียกพี่หรือเรียกอะไรให้เรียกอะไร
1: เรียกไงก็แล้วแต่
0: เออเรียกพี่ได้ไหม
1: หลังไม้เรียกตาถูกแล้วหลังไม้เขาอายุยังน้อยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาอายุยังน้อยอ่ะ
1: น้องก็รู้ว่าวัยรุ่นน่ะมันวัยรุ่นอายุประมาณ20กว่าเนี่ย
0: แหละหรออ้าวแล้วทำไมถึงให้พิมดาเรียกพี่อ่ะ
1: หน้าไม้ก็อายุมากอะไรแบบนี้ได
0: ้เอาแค่นี้นะไม่คุยแล้วบอกหน้าไม้อายุมากอ่ะ
1: เอาน้อยใจบ
0: ่เออน้อยใจอ่ะสิรู้ได้ไงเนี่ยว่าอายุมากเนี่ย
1: วัยมากอะไรประมาณ40เอ้า
0: โอ้ยตายแค่นี้แหละวางแล้ว
1: คนดาวอายุเท่าไรน้อเนี่ย
0: เออหยอกเล่นนะไม่บอกหรอกไม่บอกอายุเป็นเพียงตัวเลข
1: เพียงประมาณอายุ40ไม่ใช่ก
0: ็เออแก40ก็40เนาะเออนะตะเมืองทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตะเมืองไม่เคยทำอะไรเลยอยู่เฉย
0: ๆเอาทำไมตะเมืองสบาย

0: จังเลยอ่ะ
1: สบายลูกลูกเคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
0: ใช่ๆเคยคุยกันแล้วลืม
1: ลูกสาวก็เป็นอสม.
0: เออใช่ใช่เคยคุยแล้วลืมไปตะเมืองเขาคนสบายใช่ไหม
1: คนสบายลูกเจ็ดสิบเขาไม่ให้ทำอะไรหรอก
0: เออเขาอยู่เฉยๆแล้วก็มีลูกสาวลูกชาย
1: ทำสูงอายุก็มี
0: เออมีเงินผู้สูงอายุด้วย
1: คนจนก็มี
0: เออมีทุกอย่างสบายแล้วนะ
1: พอใช้พอกินพอใช้แล้วลูกทรงจะลูกอยู่กรุงเทพทรงมาให้ใช้อีก
0: เลิศมากดีจังเลย
1: ลูกชายอยู่กรุงเทพเขาทรงให้ใช้ทุกเดือน
0: โอ้ยดีจังเลยอยากมีอาชีพแบบคุณตาเมืองจังเลยค่ะ
1: แต่เมียไม่มีละเมียไปสวรรค์แล้ว
0: เอาหรออยู่คนเดียวเหรอเนี่ย
1: อยู่คนเดียวโดด
0: นาะแล้วลูกอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ลูกอยู่ติดกับลูกนี่แหละลูกบ้านติดกันน่ะลูกสาวอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อลูกสาวบ้านอยู่ติดกันลูกสาวเป็นอสม.
1: เป็นอสม.
0: ส่วนลูกชายอยู่กรุงเทพ
1: เป็นแม่ครัวอาหารเด็กเรียนกลางวันด้วย
0: เหรอเป็นแม่ครัวด้วยใช่ไหมคะทำอาหารเลี้ยงเด็กเนี่ยเหรออ
1: าหารกลางวันเด็กนักเรียนนะ
0: อ๋อดีจังเลยเน
1: า
0: ะนะคะ
1: ไม่ต้องทำอะไรหรอก
0: เออไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายสบาย
1: มีลูกมีหลานคนเดียวเองส่งไปเรียนที่มหาสารคามแล้ว
0: เอาแล้วหลานโตหรือยัง
1: โตจบม .6 จบม .6 แล้วหลาน
0: จบม .6 แล้วเหรอ
1: จบม .6 ไปเรียนต่อที่จังหวัดมหาสารคาม
0: มหาสารคามแล้วใช่ไหม
1: จบให้มันจบปริญญานู่น
0: เนาะดีจังเลยฟังเสียงคุณตาเมืองแล้วชีวิตมีความสุขจังเลย
1: ขาดอย่างเดียวไม่มีตาไม่มีคู่แค่นั้นแหละ
0: เออเคยมีแล้วไง
1: อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายจะไม่สนุกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยคำคมนะเนี่ย อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกเออคำคม
1: งั้นน่ะ
0: ก็เราเคยมีแล้วไง ใช่มั้ยล่ะเราเคยมีคู่แล้วไง
1: เคย
0: เคยแล้วไม่ต้องมีก็ได
1: ้วันแล้วตั้งแต่ปี54เนาะ
0: หรอโอ้เสียใจด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อยู่แบบมีความสุขแบบคนเดียวแล้วก็มีความสุข
1: แบบนี้สบายแล้วมั้ยเ
0: น
1: าะเอาดูคุณพูดเล่นจะเอาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ได้ตั้ง10กว่าปีแล้วเนาะยังอยู่ได้เนาะ
0: อืมเนาะดูแลสุขภาพอยู่กับลูกกับหลานไปเน
1: าะอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายเส้นสบายจะไม่สนุกแค่นั
0: ้
1: น
0: แล้วอยากสนุกแบบไหนล่ะ
1: อยากมันเหงาเนาะ
0: โอ้มันเหงาเนาะไปเที่ยวบ้างนะให้ลูกหลานพาไปเที่ยวบ้าง
1: แต่ที่มันเหงากลางคืนเนาะ
0: นี่ไงอยากสนุกฟังเพลงสนุกสนุกไหมคะ
1: แต่กลางวันมันสนุกแล้วกลางคืนมันเหงา
0: อ๋อเหรอก็ไปนอนสวดมนต์นอนเนาะจะได้ไม่เหงาเนาะตาเมืองอยากฟังเพลงอะไรล่ะวันนี้
1: มีแต่หกทุ่มนอนแน่ทุกวันเนี่ยทุกคืน
0: เนี่ยให้พวกเรานี่แหละอยู่เป็นเพื่อนเน
1: า
0: ะ
1: ลูกตาลจบรายการลูกตาลจะนอน
0: อืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่านอนดึกมากนะคุณตานะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อะไรนะ
0: อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ก็สามีถูกต้องเนาะ
0: สามีถูกต้องได้เลยได้คุณตามือคุณตาไปโดนแน่ๆเลยนะคะไม่เป็นไรคุณตาเขาขอมาแล้วนะคะสามีถูกต้องของน้องกล้วยเนาะนะเขาไม่มีหรอกซื้อเพลงนี้มีแต่ผัวถูกต้องถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณคุณตามากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ักมากมากเลยน้องอันจริงไทดอนมิวสิกค่ะเจ้าของฉายานางฟ้ารถแห่ติ๊กต็อก400ล้านวิวนะคะ
1: นั่นแหละค่ะชื่อของเขาเลยค่ะน้องอายจริงๆไทดอลมิวสิกนะคะเพลงนี้เขาบ่ได้มักบึงค่ะนะคะหยิบมาฝากจากงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะปี2567นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นสินเชื่อมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะมาฟังทางนี้เลยนะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาและปลดหนี้ไวด้วยกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะคะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านนะคะมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเลยค่ะเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีนะคะแล้วก็พิเศษค่ะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทด้วยและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. My yum yum hot hot Korean kimchi. Mmm.

0: me the bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เสียง

0: ลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะพี่ทีเอสเจเขาทวงเพลงมาเขาบอกว่าลืมเพลงพี่หรือยังเนาะเมื่อเช้านี้ติดค้างเขาเอาไว้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือจะจัดให้นะพี่นะนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไว้อีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะเดี๋ยวแถมให้

ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะพี่สาวคำเจ้าเขาขอมาตังเกค่ะจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกหารือเอกอัครราชทูตปากีสถานเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางรุกษานาอัฟซอลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ไทยปากีสถานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมเห็นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันทั้งนี้ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในอนาคตด้านเอกอัครราชทูตปากีสถานกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากไทยในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญและร่วมผลักดันความร่วมมือในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยฝ่ายปากีสถานแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยรวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของปากีสถานพอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุประชาชน2ประเทศไม่ใช่ศัตรูกันพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชาเลือกผลประโยชน์ของประชาชนเหนือกัน

ืองพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติภาพแต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่ง

0: ำหรับกรณีที่ไทยระบุว่ากัมพูชาไม่ควรนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประชาชนไทยและกัมพูชาไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมายาวนานขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุดคือประชาชนตามแนวชายแดนเด็กผู้สูงอายุและครอบครัวของทั้งสองประเทศจึงไม่ควรมีฝ่ายใดนำความเดือดร้อนของประชาชนไปสร้างกระแสชาตินิยมหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนในประเด็นการนำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่เผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอโรงงานน้ำแข็งที่สุพรรณบุรีเกิดแอมโมเนียรั่วไหลชาวบ้านนักเรียนเจ้าหน้าที่กว่า30รายได้รับผลกระทบช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีได้เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลโรงงานดังกล่าวอยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพนักเรียนและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและได้รับรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาลกว่า30รายขณะนี้สามารถปิดวาล์วอุดรอยรั่วสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วนายวิชาญพันธ์พลอยทับทีมอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงน้ำแข็งดังกล่าวจากการสอบถามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งทราบว่าสาเหตุการรั่วไหลคาดว่าเกิดจากท่อส่งสารแอมโมเนียเกิดชำรุดอยู่ระหว่างการเตรียมเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวแต่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาก่อนยืนยันว่าไม่ได้ละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยมีการตรวจสอบระบบวาล์วและท่อส่งสารแอมโมเนียเป็นประจำส่วนท่อในจุดอื่นๆได้ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารแอมโมเนียหากเกิดเหตุผิดปกติระบบจะช่วยลดความเสี่ยงและจำกัดการรั่วไหลได้ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบความผิดจากการประกอบกิจการทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะพิจารณาออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะชั่วโมงนี้รับ1สายหน้าใหม่นะคะดูสิว่าคอมพิวเตอร์จะแรนดอมไปหาใครใครคือผู้โชคดีทักทายเลยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณพี่สวัสดีค่ะได้ยินน้องไหมเอ่ยรถเมย์เกิดอะไรขึ้นน่ะหนูลองฟังหน่อยสิลูกเขาหายไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้พี่เขารอสายอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนแล้วนะคะอ่ะสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live เนาะที่ LTM FM 95นะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวหลังจากจบพาเรทเพลงนี้เดี๋ยวเราก็มาเรียกชื่อขึ้นรถไฟกันนะคะพี่เขาหายไปแล้วสงสัยพี่เขารอนานเกินไปเปล่านะเขาหายไปเลยนะคะอ่ะสักครู่นึงนะวันนี้นี่หลังไมค์ค่อนข้างที่จะเพียบเยอะเหมือนกันนะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมไม่ถูกเลยตอนนี้คอมพิวเตอร์รวนอยู่นะคะสวัสดีทักทายด้วยทาง TikTok ด้วยนะคะ TikTok Live ด้วยนะคะเอาล่ะมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
2: พี่อะไรเอ่ย
3: ผมชื่อพรธนะ
2: พี่พรเมื่อกี้หายไปไหนมา
3: ไม่ได้ไปไหนนั่งคอยฟังอยู
2: ่ไม่รู้ทำไมสายมันตัดไปอ่ะ
3: ไม่รู้สิผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ใช่ไหมหายไปไหนก็ไม่รู้อยู่ราชบุรีเหรอคะพี่พร
3: ครับผมอยู่ราชบุรีเด็กราชบุรีเด็กครับ
2: อยู่แถวไหนอ่ะ
3: อยู่แถวตอนนี้มาอยู่ที่ใกล้จอมบึงอ่ะอยู่จอมบึงอ่ะ
2: โอ้อยู่จอมบึงใช่ไหมนี่พิมดาก็เคยแบบเป็นลูกหลานคนราชบุรีอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: พิมดาก็เป็นลูกหลานคนราชบุรีอยู่วัดเพลงอ่ะ
3: วัดเพลงไม่ไกลเนี่ย
2: ใช่ไหมอยู่ใกล้ปักช่อง
3: ผม
2: ไอ้ปัก
3: ก็แต่คุณของผมอยู่ลูกเกิด
2: จอมบึง
3: เด็กไม่ภัย
2: เด็กไม่ภัย
3: มาอยู่ใกล้จอมบึง
2: ไปอยู่จอมบึงเรียกถูกละจอมบึงจอมบึงใช่ไหมเนาะแล้วไปย้ายไปอยู่ทำอะไรจอมบึงคะ
3: แล้วตอนนี้ก็อายุก็มันก็ไม่แก่หรือไม่อ่อนก็เป็นรปภ.อยู่
2: อ๋อแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ไหมคะปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า
3: ทำอยู่ครับทำอยู
2: ่ทำงานอยู่ใช่ไหม
3: ครับผม
2: ก็เฝ้ายามเวียนยามอยู่ที่แถวจอมบึงเนาะ
3: ครับผม
2: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ผมอยากฟังเพลงในร้อยหน้าลิฟต์ครับ
2: อุ้ยเข้ากับหน้าที่การงานของพี่พรเลยนี่ตอนนี้ใช่ไหม
3: ครับผม
2: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็มอบให้สุดๆก็คือว่าให้รปภ.ทั้งประเทศนะครับ
2: ค่ะได้เลย
3: ทุกคนนะ
2: อ
3: ย่าเข
2: ้
3: าวินรอบหัวค่ำรอบเย็นรอบดึกก็แล้วแต่ขอให้ฟังเพลงนี
2: ้
3: จากใจของผมพรชนะราชบุรีมอบให้รปภ.ทุกคนเลยครับ
2: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะพี่พรพูดตามพิมดาก่อนนะ
3: ครับผม
2: ขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: ครบรสจบขวดเดียว

0: เดียว
1: และสบู่ไมด้าจบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เก่งมากเลยนะคะคืนนี้ให้ LTM FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะพี่พรนะ
0: ครับผม
1: อย่าหลับนะ
0: ผมเป็นรปภ.ผมฟังทั้งคืนแล้วครับ
1: เนาะให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนนะคะจะได
0: ้
1: ฟ
0: ัง
1: เพลงไปทำงานไปเนาะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่พรนะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะพี่พรขอเพลงนะคะ เกี่ยวกับอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นแล้วพาเรทชุดนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันว่าเกี่ยวกับอะไร

0: ่แหละค่ะ4เพลงนะคะในช่วงของพาเรดนะคะคุณผู้ฟังทายถูกไว้เอ่ยพาเรดชุดนี้คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกคิตตี้บอกแม่ว่าเกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัยครับเกี่ยวกับรปภ.นั่นเองใช่ไหมคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยนะคะรปภ.รอรักนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเสียงร้องจากพี่ดำรงวงทองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนายร้อยหน้าลิฟค่ะจากพี่เอกพลมนตการนะคะมนรักมนเสน่ห์อันนี้คือชื่อนักร้องเขาชื่อศิลปินนะคะชื่อเพลงคือรปภ.คนจนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงรปภ.ค่ะจากพี่จินตลาภูลาภนั่นเองนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะจัดให้เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่ๆที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันอยู่หรือว่ามีตำแหน่งเป็นรปภ.กันอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไอพรเขาก็ฝากกำลังใจไปให้แล้วล่ะนะคะใครที่เข้าเวรกันอยู่ตอนนี้ก็ขอให้นะคะขอให้ยังไงคืนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีราบรื่นทุกอย่างไม่มีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้พี่ๆฟังเพลงนะคะมีความสุขกันไปเนาะนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพิม

0: ดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันไปในค่ำคืนนี้นะคะเอาล่ะชั่วโมงที่สองแล้วค่ะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมารอรับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะอุ้ยหลังไมค์วันนี้เขามาจากไหนกันเนี่ยมากันเพียบเลยนะคะทักทายเป็นแบบว่าเป็นจังหวะหน่อยนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะมาพี่กุ้งหนองคายยายแสงบางนาพี่วอนเมืองการพี่หลินจือนครพนมพี่มานาสุราษฎร์พี่อ้นมีนบุรีพี่อนันต์โคราชพี่เกี่ยวชุมพรพี่นกสมุทรปราการพี่ตั้มสมุทรปราการพี่ทิพย์หาดใหญ่น้องฟ้าใสสมุทรปราการพี่มะกรูดชลบุรีป้าจำปีจากตรังพี่หนามดิบลำปางพี่สมนครสรีสรีมาเอาอย่างนี้พี่สมโคราชพี่อนันต์ลาดเท้าพี่ติ๊กหลังสวนโอ้โหเยอะไหมคุณผู้ฟังเห็นไหมวันนี้หลังใบเขามาจากไหนกันน่ะเขาเก็บกดมาจากไหนกันนะเนี่ยเขาโทรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์สวัสดีค่ะอุ้ยฮอลแลนด์เวลานี้กี่โมงแล้วนะเออปกติเราเจอกันตอนเช้าเช้าใช่ไหมพี่สุช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานของพี่สุแล้วแหละประมาณกี่โมงแล้วนะน้องไบสไลเดอร์นะคะมาทางFacebook Live ด้วยลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สงวนศรีนะคะพี่สุรยุทธ์สมานคณีด้วยนะคะแล้วก็พี่เสาคำเจ้านะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยค่ะนะคะมีพี่อภิรมฤดีนะคะแล้วก็มีพี่คุณชายบอยคนเดิมนะคะมีใครอีกไหมเนี่ยดูซิพี่วิไลน้อยพรมนะคะพี่เอกสิทธิ์หรือว่าลุง935อุ๊ยลุงวันนี้ลุงมาหลังไมค์มั้ยอ๋อวันนี้ลุงไม่ได้มาหลังไมค์ปกติลุงจะชอบโทรมาหลังไมค์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่เอฟินใช่ไหมพี่นัทยาหรอเออแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะพี่สมจิตนะคะมีอีกเพียบเลยวันนี้นะคะทักทายกันเพียบเลยนะทางช่องTikTokด้วยอุ้ยในบอยคนเดิมมาช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูก็มาช่องนี้พี่ชาลีด้วยนะจากสมุทรปราการพี่นิสาด้วยนะคะมากันเพียบเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะมาได้หลายช่องทางเลยคุณผู้ฟังค่ะช่องทาง Facebook Live ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางช่อง TikTok นะคะ TikTok นี่จะเป็นช่องส่วนตัวของพิมดาเองนะคะส่วนทางช่องบ้านฟ้านะก็จะเป็นทางของ LTM FM 95นะคะเอาล่ะไปละรถไฟออกก่อนนะคะนี่มีพี่สาวคำออกไปนอนแล้วนะพี่ซับในดินใช่ไหมไม่ใช่พี่ไทยซับใหม่ไทยนะพี่มาเดี่ยวหนองคายอุ้ยมากันเพียบเลยพี่บานนัทการนะคะมากันเพียบเลยนะคะทักทายกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่อุทัยวิทย์เหรออุทาวิทย์นะคะจากสุรินทร์ด้วยนะคะทักทายกันไปเนาะแหมขนาดว่ารถไฟออกแล้วนะกระโดดขึ้นมากันทันด้วยนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ทีทีเร็กมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพิธีทีเร็กค่ะสังกัดอิสระนะคะชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นนะคะคำร้องทำนองมหาอามเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ดุยเชียงรำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าไปดูที่ยังไม่เห็น MV เลยอะมีแต่เวอร์ชันออดิโอเวอร์ชันนะคะถ้าอยากดู MV ของพิธีนะช่วยกันขอกันเข้ามาเยอะๆกันละกันนะคะเพลงนี้เอามีแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ MV หรือเปล่า MV มีแล้ว MV มีแล้วนะคะเข้าไปดูกันได้ทาง YouTube ด้วยอุ๊ยนางเอกสวยมากเลยคุณผู้ฟังพระเอกก็หล่อๆศิลปินหล่อมากเลยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะจอกยูฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ดอกกระเจียวบานนะคะเพลงนี้จากพี่ก้องห้วยไร่พอดีว่ากระเจียวบานมันมี2เวอร์ชันใช่ไหมคุณผู้ฟังมันมีของพี่พาเมล่าด้วยเมื่อกี้แอบปลัดออกมานะคะเปิดผิดเวอร์ชันขออภัยนะคะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะเพลงนี้ยังอยู่ในฮิตที่3นะคะคงที่อยู่ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะแก้บนค่ะจากก้านตองทุ่งเงินนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแก้บนนี้ก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ไงก็เลยจัดให้เขาเลยนะคะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: พักสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนนะคะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะนิทานวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูและนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนออกมาเล่านิทานค่ะเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะคะเล่านิทานหน้าชั้นนักเรียนคนหนึ่งนะคะเขาออกมาเล่าว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบ้านมีพื้นเป็นกระดานไม้บ้างต่อมามีเป็นปาเก้บ้างต่อมาในสมัยปัจจุบันมีเป็นกระเบื้องบ้างเป็นหินอ่อนบ้างหินแกรนิตบ้างแล้วแต่เจ้าของจะชอบจบแล้วครับคุณครูคุณครูถามนักเรียนว่านี่มันนิทานอะไรของเธอเนี่ยนักเรียนตอบว่าอ๋อนิทานพื้นบ้านครับครูนิทานพื้นบ้านนะมีอะไรบ้างอ่ะมีกระเบื้องบ้างกระดานบ้างอะไรบ้างหินอ่อนเนาะเข้าใจหาทำนะเด็กคนนี้เนี่ยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงเนาะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกับพิมดาค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เห็นหลายๆคนอยากฟังแล้วก็มีคนขอกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวพี่พิสิทธิ์สากได้ฟังแล้วเนาะอุตสาสางค่ะจากเจนจิราเจสซี่เจค่ะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Palsa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้รับหน้าที่ต่อจากพี่พิมพ์ดาวมหานครนะคะในช่วงเวลาเดิมของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่เป็นคุณผู้ฟังเนาะใครที่ยังไม่รีบนอนนะคะยังไม่ต้องไปไหนพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยนะคะก็มาฟังเพลงด้วยกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะพูดถึงฮิตมาราธอนของเรานะคะกับ3งานเพลงนะคะที่ตานนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่มีเรื่องราวนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวนะคุณผู้ฟังนะคะดวงดาวก็จริงๆแล้วดวงดาวก็คือคำนามก็คือดวงดาวที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าแต่หลายเพลงนะคะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบดวงดาวเนี่ยเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของความรักเนาะนะคะอ้าวเรื่องราวแรกกับเพลงแรกดวงดาวชาวนาค่ะสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝากคำถามไว้กับดาวนะรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ของพญายไหมไทยเด้อดาวมีไว้เบิ่งนะคะอันนี้เขาก็จะเปรียบเทียบว่าดาวเนี่ยเอาไว้ดูเท่านั้นแหละอยู่ไกลมากนะคะเราแบบเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เปรียบเทียบกับเหมือนคนที่เรารักคนที่เราชอบเรารู้สึกว่าอุ้ยเขาอยู่ไกลเหลือเกินนะคะเราคงจะไม่มีโอกาสได้เอื้อมเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ได้คงจะไม่ได้เป็นคนรักกันไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเปรยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ3ดาวนี่แค่3ดาวถ้า5ดาวมันจะเป็นอย่างอื่นไงนะคะอ้าว3เพลง3ดาวนะคะ3เรื่องราวในวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศนะคะ77จังหวัดแหมครอบคลุมทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังสามารถฟังได้แล้วก็ทั้งออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บอกว่าสัญญาไม่ค่อยดีเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยหรือบางช่วงเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะรับฟังทางออนไลน์ได้เพราะออนไลน์เนี่ยนอกจากจะได้ยินเสียงดีเจแล้วนะคะผู้ฟังยังสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็เห็นหน้าดีเจได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebookไลฟ์ของเราที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วแล้วก็ที่สำคัญน่ารักมากๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีเพลงพิเศษนะคะอยากจะมอบให้ใครก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากโทรมาคุยสายหน้าใหม่นะคะสักครู่เนี่ยนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่ค่ะก็จองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับน้องเมย์ได้เลยแล้วก็ฝากอีกนิดเดียวเพิ่มเติมนะคะฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูด้วยนะคะจะได้โทรไปแล้วได้คุยกันเนาะจะได้ไม่ไปติดที่อื่น นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้ฟังตอนนี้หลายๆข้อความส่งเข้ามาทักทายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400อีกสักครู่นะคะเราจะมาอ่าน SMS กันนะคะทักทายทุกๆช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยเนาะนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เดินทางมาที่สถานีนะคะก็ฝนตกโปรยแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่าจะตกหนักเลยนะคะหลายๆที่นะวันนี้มีที่ไหนฝนตกหนักนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้มาแชร์กันได้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่โหตอนนี้เข้ามารัวๆเลยนะคะอีกหนึ่งงานเพลงนะคะจากพี่สารสารสินนะคะมอบให้กับผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า any notification ทุกการแจ้งเตือนค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วอู้มาจากทางเหนือเลยเจ้าจากจังหวัดน่านสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
1: อุ้ยเสียงสดใสเลย
2: แค่เสียงเจลูกจานก็สวยเสียงสวยจ้า
1: อุ้ยมาถึงก็ชมกันเลยเน
2: า
1: ะขอบคุณสนักพี่สิรินแม่นก่อเจ้า
2: เจ้า
1: พี่สิรินจากจังหวัดน่านอยู่อำเภออย่างก็
2: อำเภอภูเพียงเจ้า
1: อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดอีน้อเจ้าวันนี้ที่อำเภอภูเพียงฝนตกก่อเจ้า
2: ตกแต่ตอนจังหวัดนะเจ้าตอนนี้หยุดละเจ้า
1: อ๋อตกตอนมาตอนเดี๋ยวนี้หยุดไปแล้วเน
2: า
1: ะเจ้าอากาศแทบจะดีขนาดเนาะที่เมืองน่าน
2: อากาศเย็นสบายดีเจ้า
1: โอ้เย็นสบายดีดีละเจ้าเนาะจะได้แบบเราจะได้สบายสบายเนี่ยการย่างงานอะไรอย่างก็เนาะมันจะได้ม่วนเจ้าเจ้าว่าไหนก
2: ็ฟังกูคืนเลยเจ้า
1: ขอบคุณจะนักเลยกำลังจะถามว่าพี่สิรินกับน้องเฮากำลังคุยกันอู้กันเตื้อแรกเนาะสายหน้าใหม
2: ่ครั้งที่สองนะเจ้า
1: ครั้งที่สองแล้วกันแล้วก่อนหน้านี้ใจจื้อว่าพี่สิรินกับเจ้าหรือว่ามีจื้อเล่น
2: จื้อเล่นนี่แหละเจ้า
1: อ๋อจื้อเล่นก็คือจื้อพี่สิรินจื้อแป๊กกับสิริน
2: เจ้า
1: โอ้ถ้าจะเมินล้ำแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าปีที่แล้วเนี่ยปี68
1: โอ้ปีที่แล้วโทรมาปีละเตื้ออีน้อปีละครั้ง
2: มันก็จันเปิ้นนั่นกะ
1: อ๋อไอ้เอ็นดูผู้สากะผู้สาเนาะบัตันอีน้อ
2: เ
1: จ้าขอบคุณจะนั่งเลยเจ้าวันนี้อุตส่าห์โทรมาแค่ฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี้
2: ให้คนดีใจของเธอและของนั้นอันนั้นนะเจ้า
1: ได้เลยอยากพ่อให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็พิเศษน้องที่อยู่หลังไมค์ด้วยเจ้า
1: น้องเมย์หลังไมค์เนาะ
2: เจ้า
1: ได้เลยเจ้าพี่ซีรีนรักษาสุขภาพเนอะเจ้า
2: เจ้าขอบคุณเจ้าย
1: ินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เจ้า
1: เอาล่ะนะคะสายชิลฮิวใจมอบเป็นพิเศษนี่เนี่ยข้างล่างอ่านซับข้างล่างได้นะคะผู้ฟังนะคะที่อยู่ภาคอื่นอะมันเป็นม่วนแต่นะคะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าดีเจชอบนะคะชอบอู้นะเจ้าไม่ใช่อู้งานนะว่าวก็ได้แล้งก็ได้นะแล้งได้นะทางใต้นะก็โทรมาได้ทางเหนือก็โทรมาได้นะทางอีสานก็ว่าวได้นะจ้าโทรมาได้นะโทรมาโลดนะคะอ้าวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่สิรินแนะนำมาทางหน้าใหม่นะคะงานจากน้องนานนานค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอกับสายชิลหิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะนันอนันต์ก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังนะคะแฟนๆของน้องนันเนี่ยก็โอ้โหนะขอเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะจริงๆเพลงของน้องนันเนี่ยก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะหลายเพลงนะมีเพลงใหม่ออกมาก็จะมีแฟนๆเนี่ยให้กำลังใจซัพพอร์ตนะทำให้เพลงเนี่ยก็นะมาเป็นเพลงฮิตเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะอ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายชิวฮิวใจนะคะสายหน้าใหม่พี่สิรินจากจังหวัดน่านนะเจ้านะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าใหม่ตันก็จะพยายามเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังเนาะที่แนะนำมาที่ฝากเอาไว้เนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเราจะมีเนาะตรงนี้2ชั่วโมงนะคะเอาล่ะนะตอนนี้สมาชิกของเราทางเพจ LTM FM 95เข้ามากันเยอะเลยเนี่ยมาว่ากันหลายๆคนช่วยกันรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็เข้ามาเยอะเลยทีเดียวค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้เรายังอยู่กับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆของเราค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV super van จำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา1นาฬิกา45นาทีนะคะ1นาฬิกา45นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาล่ะนะคะมีใครมารายงานตัวบ้างแล้วสวัสดีพี่เลิฟวัชรพรตวยเนื้อเจ้าพี่จันทรานะคะพี่สุโพธถามว่าฝนตกไหมครับพี่สถานีนะคะมีปล่อยๆลงมานะก่อนหน้าที่ดีเจจะเข้ามาจัดรายการนะคะสวัสดีน้องนายบอยคนเดิมนะคะพี่คนไม่สวยอู้เอ็นดูชื่อ Facebook มากเลยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆสวัสดีคุณปายตัวบ้านนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกบอกแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่มิมี่นะคะพี่บอล นะคะพี่บอลพาสคุณแม่อรุณนะคะพี่ลูกเขยหลวงนะคะบอกหวัดดีรอบที่5ละขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็แม่ต้อยนะคะนะพี่ประเดิมนะส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ส่งดาวเข้ามาด้วยนะคะพี่คันชิดพี่เล็กยินดีพี่วิจิตลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่ชยพลนะคะบอกว่ารับฟังจากจังหวัดชุมพรด้วยนะคะพี่อเนกนี่พี่อเนกพี่นักครบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะเนี่ยวันนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่เดือนเพนพี่เดือนเพนด้วยนะหลายๆคนเข้ามารับชมทางไลฟ์บอกว่าวันนี้ดีเจสวยจังเลยไปงานมานะคะเมื่อกี้โอ้โหนะคะวาร์ปมาใช้คำว่าวาร์ปจริงๆเพราะว่ามาถึงตรงเวลาเป๊ะเลยนะสวัสดีคุณเอกรัตน์ด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะนะคะบอกว่าบนเขาแม่สอดฝนกำลังตกเลยปรปรอยใช่ไหมคะนะโอเคนะหลายๆที่ฝนตกพี่ปายบอกศรีสะเกษก็ฝนตกนะคะตั้งแต่ตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วโอ้อากาศดีเลยเนาะแล้วก็สวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะจากนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะจำได้เนาะแล้วก็มีพี่สังจากสุราษฎร์ธานีเอ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเมื่อวานว่าจะเปิดให้แต่ไม่ทันจริงๆนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์เช่นเดียวกันนะคะแนะนำงานเพลงของน้องป่านพานชีวารัตติการแห่งความเหงาจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะนะคะพูดถึงอากาศเย็นๆนะคะก็นึกถึงเพลงเพลงนี้ของพี่บิวกัลยาณี
2: นี่ควายนี่หน้ามา
1: สาวรามยามเย็นค่ะ

0: ็นกำลังใจนะคะทั้งสาวร่ำแล้วก็บ่าวร่ำทุกคนนะคะเดี๋ยวว่าเพิ่งมาเรียนแล้วก็เรียนนานอยู่หลายปีแล้วนะคะก็ขอให้จบไวๆนะคะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 55
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

เมื่อสักครู่นี้นะคะกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมานะแผลเป็นวันวาเลนไทน์นะคะงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะจากโอ้พี่ก้อยนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนั่นเองฝากเข้ามานะคะและในช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องๆนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีบอกว่าขอเพลงนึงนะพี่ตาลของโกไข่ในสนนะคะกับคืนนี้เหงาเท่ากันไหมเอออันนี้ก็เป็นคำถามหรืออย่างไรเป็นคำถามนะอ๋อเป็นเพลงอ่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาก็แล้วกันแล้วก็คนที่กำลังเหงาๆอยู่ค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรอยากจองสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่02-248-1366ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ฮิรินนะคะ
3: ครับผม
2: ครับผมจากนคร
3: มันลูกตาลแรงตายได้ด้วย
2: แรงได้นิดเดียว จากนครศรีธรรมราชนะคะ จ้าพี่รินกับ

0: หนูเราเคยคุยกันหรือยังคะ
1: ไม่คุยกับน้องเมธีแล้วน
0: ี่
1: ก
0: ็
1: ไม่คุยกับน้องเมธีหนึ่งแล้ว
0: จ้าน้องยังไม่เคยคุยกับหนูเลยยังไม่เคยคุยกับน้องลูกโหนดเลย
1: ไม่เลยครับ บ้านปุ้งบ้านปุ้งก็อยากลูกโหนด
0: ลูกโหนดนะโอเคค่ะอยู่แถวไหนคะเนี่ยนครศรีธรรมราช
1: อยู่สีชนครับ
0: สีชนอุ้ยหนูเคยไปครั้งหนึ่ง
1: ไปถึงไหน

0: แน่นอนแล้วก็ที่อื่นอีกหมายถึงว่าเหมือนเป็นหนูไม่รู้หนูจำผิดหรือเปล่าเป็นวัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคะแต่เคยไปแน่นอนจำได้เนาะและถ้าไปนครเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือมังคุดคัดเนี่ยต้องได้กินนะ
1: ครับตอนนี้เกือบจะได้กินแล้วครับ
0: ใกล้แล้วเหรอคะปกติเดือนไหนจ๊ะพี
1: ่อีกเดือน2เดือนก่อนครับตอนนี้ลูกยังเท่าๆลูกยังไม่ใหญ่ดิ
0: อ๋อแสดงว่าก็จะช่วงปลายปี
1: ครับประมาณเดือน9เดือนอะไรนั่น
0: อ้าววิดีจังเลยพูดแล้วก็อยากกินเนี่ยพี่ลินน่ะ
1: ครับ มันคัดยากนุกัง
0: จ้าจ้ามันต้องทำยังไงคะแบบคร่าว
1: ๆต้องแกะยากและต้องขนเข้าใจมันแกะถ้าแมงกินไม่ได้แกะยากมันมียางด้วยตอนลูกคัดไปนั้นนะถ้าไม่สุก
0: จ้าใช่แล้วก็หนูชอบไปซื้อที่เขาเสียบไม้อยู่ที่หน้าวัดอ่ะ
1: มันครับ
0: จ้าหน้าวัดแล้วก็มีที่เขาขายตามข้างทางอะไรเงี้ยชอบมากเลย
1: กินอร่อยนะ
0: กินอร่อยอุ้ยพูดแล้วก็อยากกิน
1: มันทำยาก
0: อ่ะจ้ะมันทำยากหนูก็ยอมซื้อแหละเพราะว่าเข้าใจเพราะว่าหลายคนก็บอกก็จะราคาประมาณ1อะไรเงี้ยแต่หนูก็คิดว่าถ้าเจอก็อยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนน่ะนะค่ะ
1: มันไม่แพงแต่ว่ามันคัดยากที่ก็ทำเป็นไม้ที่ว่าไอ้เสียบ
0: จะ
1: ไม่เพราะว่าคัดเสร็จมาแล้ว
0: จ้ะโอ้ทำยากขอบคุณมากเลยพี่รินที่เล่าให้ฟังนะคะที่มาแชร์กันเนาะของดีเมืองนครอีกอย่างนึงด้วยนะคะ
1: ที่ลานสกาก็มีเยอะนะครับ
0: โอ้ลานสกาหนูเคยไปที่ลานสกาคาเฟ่ที่นึงอยู่แบบว่าสูงๆหน่อยแล้วมองลงมา
1: ตอนนี้มีมากกว่าที่อะไรเขาเรียกว่ามากกว่ากานะตอนนี้ออกมาแล้วครับที่ลานสกา
0: อืมค่ะโอ้ดีจังเลยอยากพูดแล้วก็อยากกลับไปเที่ยวเดี๋ยวมีโอกาสต้องได้ไปนะฮะโอเควันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่รินค่ะ
1: พี่รินอยากควงสายยันสัญญา
0: สายยันสัญญาวันนี้คนขอสายยันสัญญาเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าพี่รินได้ฟัง
1: มันกับ
0: ไก่จ๋าเนาะ
1: ครับ
0: ร้องได้หรือเปล่า
1: ร้องได้ครับ
0: เออจริงหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงจะให้ร้องนิดนึงแต่ว่าก่อนนั้นอีกก็คือเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อน
1: ได้คร
0: ับ เอ้โอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่มาเลด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมา1ท่อนก่อนจะไปฟังนะคะกับพาเรทเลยนิดเดียวเอานิดเดียวจ้ะ
1: เมื่อก่อนผมร้องเพลงลำวงอยู่นะครับ
0: เนี่ยเห็นไหมล่ะหนูฟังเสียงหนูคิดว่าต้องร้องได้เอ้าจัดเลยค่ะ
1: ไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครชายเจ้าน้ำตาบอกไหม
0: อีกนิดนึงเสียง
1: นี่คือเสียงคุณปวดอุราตัวยิ่งครวญไปจ้าลูกหน้าไปไหน
0: ขอบคุณมากเลยค่ะช่วงนี้ไปฟังกันเลยกับพาเรทเพลงฮิตๆ4ภาคค่ะ

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะเพราะเลยแล้วก็เป็นเพลงทุ่งเก่าๆด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะจัดให้เลยกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับลารักจากสวนแตงนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษแนะนำเข้ามาเป็นเวอร์ชันของสายสัญญาแต่ว่าพอดีเราเปิดสัญญาไปแล้วหนูก็เลยจัดให้อีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะถือว่าได้ฟังเหมือนกันนะคะพี่ดำรงวงทองนะคะที่จบไปเมื่อกี้แล้วก็มี16ย้อนๆนะคะลูกตาลเองหูเพลงนี้ฮอตมากนะผู้ฟังโทขอมาทุกวันเลย ไม่มีใครชมตัวเองเอ้าจริงๆเรื่องจริงนะคะแล้วก็เอ้ยจากใครบอกเขาหน่อยนะคะว่าไม่มีตัวตน เอานู่นจากน้องแวนนะน้องแวนจากนครปฐมนี่เองนะคะแล้วก็มีเผลอใจรักนะคะของพี่ก๊อตนะคะจากพี่เหน่งบึงกลุ่มนะคะต้นขบวนพาเหรดของเรากับไก่จ๋าสายันสัญญานะคะจากพี่รินนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ในไลฟ์ของเราก็คือคักเช่นเคยนะคะสวัสดีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจากใครละด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เสียเปี๊ยกมาดึกนะสังเกตดู นะชอบมาแบบดึกๆดื่นๆนะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้มีน้องกีต้านะคะจากทางเกาหลีใต้ด้วยนะคะมีแฟนๆที่ฟังอยู่ทางต่างประเทศผ่านทางออนไลน์หลายคนก็นะทำงานแล้วก็เข้ามาทักทายเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะหลายคนคิดถึงประเทศไทยนะฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนก็นะได้คลายเหงากันไปบ้างเนาะนะคะขอบคุณนะคะเอามีใครอีกเพิ่มเติมเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนดูหน่อยพี่หนุ่มนาโนดนะจ๊ะแวะเข้ามาพี่เบลเบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโนดนะคะพี่จรูนหน้าแก้วขอบคุณมากๆค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยพี่ณัฐพลนะคะคุณแม่รัตนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จำปีด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะคะมี SMS เข้ามาฝากเพลงเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชบอกว่าขอฟังเพลงของพี่จินตลาสักเพลงนึงน้องลูกตาลจัดให้เลยกับฝากคำ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่แล้วก็เป็นงานเพลงของนักแต่งเพลงชื่อดังนะหูยจะบอกว่าเขาเนี่ยคือเรามีโอกาสได้อ่านชื่อเขาบ่อยมากจากคำร้องทำนองนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะปล่อยเพลงของตัวเองมาหลายเพลงแล้วเหมือนกันและนี่ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับงานของยุ้ยมานะศักดิ์นะคุณผู้ฟังยุ้ยมานะศักดิ์กับเพลงเจ้าข่อยนะคะจากสังกัด Friend Music คำร้องทำนองแต่งเองแน่นอนนะคะยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดย The JC นะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันดูนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังถามกันเข้ามานะคะตี3บอสธีรพงศ์นะคะและต่อด้วยอย่าใจกระจอกหนูเล็กกาก้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อยากมีเธอเป็นแฟนนะคะภายพงศธรนะคะจากพี่จิ๋มชลบุรีฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่นิกรด้วยนะคะมาทักทายช่วงท้ายชั่วโมงพอดีขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะคะมาดึกเลยนะฮะตอนนี้23:52 นะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเพลงส่งท้ายกันนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามาคาใจแต่ได้ฟังแน่ไม่คาไม่คาไว้คาใจเจเจตรินนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะจ๊ะนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะคะทาง SMS นะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็หลังไมค์นะคะวันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครเอาไว้นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะเวลาลงมีน้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะเวลาเดิมของเรานะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นการคิดเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: สามัญงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะมาแบบเจ็บๆจุกๆอกหักอกหักนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระแสมาแรงเหลือเกินนะคะการนอกอกนอกใจเนี่ยนะคะก็มีใครได้ดูอะไรยังไงเนี่ยมาเม้ามอยให้กันฟังหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบ้านเมืองของเราทำไมถึงมีคนนอกอกนอกใจกันรุนแรงขนาดนี้นะคะโอ้โหโด่งดังไปในโลกโซเชียลนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผลงานเพลงนี้ค่ะคว้างเธอไม่พ้นใจจากเจี๊ยบเบญจพรนะคะกรวดน้ำตามีนตราอินทิราและคนตอบบออยู่นะคะจากเอิ้นขวัญวรัญญา3ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณก่อนเลยนะคะกับพาวซ่าพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะมาประจำการดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีท่าทายนะคะทั้งศิลปินทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่แบงค์ทองทุ่งด้วยนะอ๋อเจ้าของช่องหลักนะคะมีฝากอะไรมั่งไหมอ่ะละครทรงละครสั้นละครคุณธรรมอะไรฝากได้เลยนะนะคะสวัสดีไปยังน้องไบรท์นะคะพี่เดชด้วยสวัสดีจ้ะสวัสดีพี่กรบางแสนนะคะแล้วก็มีพี่โพดีมาครับผมพี่นารีบอกว่าขอเพลงจริงครึ่งเดียวด้วยหูน้องเมย์เปิดมีนตาไปแล้วกวดน้ำตานะคะสวัสดีพี่ณัฐนนท์ค่ะสวัสดีพี่คันชิตพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีพี่บอยนะคะพี่โรดสวัสดีไปยังพี่พิทวัฒน์จากชลบุรีนะพี่อ้า72นะคะสวัสดีด้วยครับผมนะคะอาจจะบอกว่าบอกนิดนึงว่าอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างด้วยนะคะช่วงนี้แอบอยู่กับเพื่อนที่อยู่จังหวัดสุพรรณเยอะวันนั้นไปงานใช่ไหมมีพี่แพรวาพัชรีก็สุพรรณเนอร์มาเลยนะอีกคนนึงก็เลไลเนี่ยโอ้ยอยู่ด้วยกันก็คือแบบชนกันเนอร์แล้วหนูอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่พูดเหน่อแล้วหนูก็เหน่อตามติดหูมาด้วยเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สุภกรด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่สมัยค่ะพี่นักรบนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยในค่ำคืนนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปเลยนะคะจนถึงตีสองใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบเพลงให้กับใครที่เรารักที่เราคิดถึงเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่พี่บอลวีบอกมาจ้าขอเพลงสังหารหมู่ทำไมช่วงนี้ถึงมีแต่คนอยากฟังสังหารหมู่หนูอยากรู้แบบอยู่ดีๆแบบกลับมาฮิตหรอหรือว่ายังไงไหนลองพูดสิเพราะว่าตอนแรกอะน้องเมย์ก็บอกว่าเนี่ยมันมีอะไรนะเขาเต้นอาราบิกใช่ไหมเออแล้วเขาก็ให้เต้นเพลงสังหารหมู่หนูก็งงว่าเขาเต้นกันยังไงอะแอโรบิก จริงปะเนี่ยเออนะคะสวัสดีพี่โชคดีพี่แจ๊สด้วยนะคะต้องอ่านว่าอะไรชื่อเจสเหรอเจสหรือแจ๊สกันตนาสวัสดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าดังนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามที่ยังไม่เคยโทรหาเลยหรือเอ๊ะโทรติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีน้องกวางรอรับสายดังนั้นโทรมาได้ย้ำเบอร์อีกครั้งนะ02-2481366นะคะ02-248-1366อ่ะมีคนขอสังหารหมู่มาค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดช่วงสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอกันแล้วจากคุณผู้ฟังจ๋าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องเมย
0: ์สวัสด
1: ีสวย
0: สวัสดี
1: ไม่ได้ด
0: ้
1: วยครับ
0: เออนะแนะนำตัวก่อนเด็กชายอะไรจ๊ะ
1: เด็กชายโอติสุรภูมิครับ
0: ครับผมพี่หนึ่งนั่นแหละ
1: ครับผม
0: พี่หนึ่งนั่นแหละนะเที่ยงเที่ยงคืน26นาทีแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำงานหรอ
1: ไม่ทำครับรอฟังเพลงนี่คร
0: ับ รอฟังเพลงอย่างเดียวเลย
1: ก็อยากคุยกับน้องเมย์ด้วยครับ
0: รอนานไหมเล่า
1: ก็ประมาณหนึ่งครับ
0: ประมาณหนึ่งเอาแบบแค่ไหนที่คิดว่าโอ้หายคิดถึงพอดี
1: มันรู้สึกมันก็อยากดูทุกวันอะ
0: แอบมาดูหรอมาดูทางไลฟ์หรอ
1: ไม่ได้แอบก็เปิดธรรมดาเนี่ย
0: อ๋อไม่แอบนะดูกันตรงๆเลย
1: ครับผม
0: นั่นแหละ เราต้องแบบการที่เราไม่แอบเราจะต้องแบบว่าทักทายยูฮูตลอดเวลานึกออกไหม
1: ยูฮูนั่นเลย
0: เวลาเราเข้ามาดูผ่านแบบช่องทางออนไลน์ทั้งสองช่องทางทั้งแอปฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็นั่นแหละเราก็แบบยูฮูน้องเมย์อย่างเงี้ยเราต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะ
1: ใช่ยูฮูค่ะน้องเมย์
0: ไม่ใช่ตรงนี้สิหมายถึงในไลฟ์สิมาตรงนี้ยังไงล่ะ นะช่วงนี้ดูบอลไหมคะ
1: ไม่ดูเขาไม่ชอบดูบอลเขาเล่นไม่เป็น
0: เล่นไม่เป็นก็เลยไม่ได้ชอบดูอ่ะแล้วจริงๆเล่นอะไรเป็นบ้างกีฬา
1: ตะก้อได้ปิงปองได้เทนนิสได
0: ้ตะก้อได้ปิงปองได้เทนนิสได้เทนนิสด้วยเหรอ
1: ก็พอได้นิดๆหน่อย
0: เทนนิสเขานับคะแนนกันยังไงนะ
1: ไม่รู้มันเล่นมานานแล้ว
0: หนูรู้แค่ว่าทำไมเขาถึงต้องนับ15 30 40 45อะไรสักอย่างนั่นแหละ
1: ครับผมงงเหมือนกัน
0: ทำไมเขาไม่นับ1ลูก2ลูก3ลูกเหมือนปกติอ่ะ
1: ก็ผมยังว่าอยู่ตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะจริงๆวันนั้นก็เคยตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกัน ใช่มีคนบอกว่าผมเล่นหมากฮอตเป็นครับ
1: จอหมากฮอตเป็น
0: ดวลปะล่ะดวลปะล่ะดวลหมากฮอตปะล่ะ
1: โอ้ผมก็เล่นทีไรก็แพ้ทุกกระดานแหละ
0: เราต้องแบบฝึกหัดไงนิดนึงเดี๋ยวมีคนเขาท้าดวลหมากฮอตด้วย
1: โอ้ขนาดเล่นกับเด็กยังแพ้เด็กอาเขาด้วย
0: สบายแล้วถ้าอย่างนี้น้องเมย์ชนะกินขาดละ ไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นแชมป์หมากฮอต
1: นี่ โอ้คนเก่งทั้งสวยทั้งเก่งใครก็อยากแบบมึงเนี่ย
0: พอก่อนอันเนี้ยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ผมผลงานที่ผมเคยร้องจีบแฟนตอนสมัยยังจีบไว้ใหม่ๆครับ
0: ค่ะร้องจีบแฟนเหรอ
1: ครับร้องจีบภรรยาตอนนี้ยังไม่ได้กันนะครับ
0: อันนี้ไม่ต้องบอก
1: อ๋อครับอย่าให้รู้ให้เฉยครับโปรโมท
0: ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าร้องจีบพยาโอ้ย อันนี้ไม่ต้องบอกอ่ะไหนจีบเขาเนี่ยจีบยังไงเนี่ยร้องให้ฟังหน่อย
1: นึกแล้วว่าต้องร้องให้ฟังมันแล้วจะจำได้ไหมเนี่ย
0: คิดถึงยังไง
1: ถ้าเรียนร้องดูครับ
0: อ่ะเริ่ม โอ้ยไปคาบก่อนกืนยัง
1: มาเห่าเลย
0: เอาเร็วๆๆร้องเร็ว
1: เดี๋ยวขอเกินน้ำลายก่อนครับ
0: เร็วๆเนี่ยลีลานะเราน่ะ
1: โอ้ของเชื่อคิดถึงใจจะขาด
0: เชิบ
1: ทุสวาดขาดใจแค่ได้ยินเสียงในสายใกล้ตาก็หายทุกที
0: โชะโชะ
1: อยากหอมแก้มสักฟอ
0: จบจวบ
1: อยากกอดทางโทรศัพท์สักทีด้วยคำนี้
0: ยังไงจ๊ะ
1: คำว่าคิดถึงจัง
0: เอ๊ะ
1: ปล่อยคำอีกครั้ง
0: โอ้ยพอแล้วเดี๋ยวหมดเวลาไม่ได้ฟังสักทีแค่นั
1: ้
0: น
1: อ่ะเอาก็ร้องมาจบทอดหนึ่งสิ
0: หมดแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าทอดหนึ่งแล้ว เวอร์สแรกนะเวอร์สแรกนะฮัลโหลคุณพี
1: ่ครับผม
0: โอเคคิดถึงใจจะขาดจากชโยธนวัฒน์เนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะอ่ะมอบเร็วมอบให้สาวคนไหนอะไรยังไงบอกเร็ว
1: มอบให้น้องเมย์ให้น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ภรรยาสุดรักของผมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณเพื่อนทุกคนครับ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวเปิดให้นะคะผม
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเมย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: ครับสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคนสวย
0: โอ้ยเนี่ยนะถ้าหนูเป็นแฟนพี่เขาหนูจะต้องหึงไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นหนุ่มที่แบบว่าโทรมาหาสาวในรายการมาร้องเพลงให้สาวๆได้ฟังกันทั่วประเทศอย่างนี้เออแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็บอกนะว่าเขามีภรรยาแล้วเออค่อยน่ารักหน่อย ผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะคิดถึงใจจะขาดจากชัยโยพี่ชัยโยนี่เขามาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยเหมือนกันผลงานเพลงนี้ไปฟังกันค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้ยคิดถึงใจจะขาดเลยจริงๆนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงต่างจังหวัดด้วยนะคะปกติเนี่ยเราอยู่กันนะ41สถานีทั่วประเทศนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยแหละที่เป็นช่วงแบบฟุตบอลมากั้นขวางพวกเราจะติดต่อกันได้ก็แค่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นถ้าเป็นช่องอื่นนะมันจะติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้เรื่อยๆตลอดชั่วโมงนะคะเปิดให้นะจ๊ะอ่ะคุณผู้ฟังคะใครที่รู้สึกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่โอ้ยเส้นตึงมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบนั่งหน้าจอนานๆหรือใครที่ขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำลับวัดโพให้มาดูแลคุณได้เลยด้วยนวัตกรรมนาโนนะคะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.นะคะแล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้พิเศษมากๆเหลือเพียง999บาทเลขสวยรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดอ่ะแถมๆไปเลยโอ้โหแถมเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะมีคนบอกว่าผมฟังทางวิทยุอยู่ครับวันนี้ไม่มีฟุตบอลจริงเหรอป้าทางไหนอ่ะบอกหน่อยจากจังหวัดอะไรบ้างนะคะบอกว่าชวนน้องเมย์มากินทุเรียนเงาะที่อำเภอสุขีรินทร์นราธิวาสนะคะวันนั้นเพิ่งอ่านข่าวไปในเรื่องพบค่ำเขาก็คุยเรื่องนี้แหละเรื่องทุเรียนเรื่องเงาะนะน่าไปสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะจ๊ะนะคะบอกว่าเสื้อยืดที่ใส่อย่างเท่เลยครับจะบอกว่าเป็นเสื้อของคุณแม่นะคะไม่ใช่เสื้อตัวเองหยิบอะไรได้ก็หยิบมาประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงมีแนะนำเข้ามาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอยากฟังเพลงเทพีบ้านไผ่แต่ว่ามันเป็นช่วงมหานครไลฟ์ก็เลยเอาแบบสดๆมาให้ฟังกันเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะจ๊ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองบอกรักตัวเองกันแล้วกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองบอกรักตัวเองภูมิใจในตัวเองนะคะเขาบอกว่าการมีเงินเก็บเนี่ยจะทำให้เราอ่ะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแต่ถ้ามีเงินเก็บที่พอจะแบบว่าอยู่ไปได้อีกสักเดือน2เดือนเนาะมันก็คงจะดีใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะใช้เงินใช้อะไรก็ตามเนี่ยจงพยายามออมเงินสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะสมมติว่ามีเงินอยู่10บาทแล้วอาจจะออมสัก1บาทก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่ามีสัก 1,000 ก็ออมไปเลยสัก100นะคะก็ต้องหาวิธีแหละเขาเรียกว่าออมก่อนใช้เสมอนะออมก่อนแล้วค่อยใช้เสมอแต่เขาก็บอกว่าเข้าใจนั่นแหละว่าทุกคนมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเนาะบางคนบอกโอ๊ยจะให้ไปออมอะไรแล้วเงินใช้ยังไม่พอใช้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าเงินใช้อ่ะมันยังไม่พอใช้คุณก็ต้องหาเงินเพิ่มเงินเพิ่มคืออะไรนะคะเงินเพิ่มก็คือหาวิชาความรู้เพิ่มเติมก่อนถ้าคุณสามารถแบบมาฟังออนไลน์ได้หรืออะไรได้เนี่ยคุณลองเปิดหาดูซิว่าคุณจะอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะสมมติว่าคุณไม่รู้งานช่างคุณจะทำยังไงให้คุณรู้ได้ล่ะนะเดี๋ยวนี้มันก็มีสอนออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะเปิดดูก็ได้มีพี่คนนึงที่เขาเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนแกะสลักรองเท้าแตะเขาก็เรียนจากออนไลน์นะแล้วเขาก็เอารองเท้าแตะที่แบบทิ้งแล้วจากกองขยะเอามานั่งแกะดูก่อนหาอะไรก็ไม่รู้มาลองแกะดูก่อนเอามีดเอาอะไรมาลองสลักดูอ่ะปรากฏว่าขายได้แล้วขายได้แพงกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยของที่เรามองว่ามันไม่มีค่ามันอาจจะมีค่ามากๆเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องหาเขาเรียกหาทำวันนี้นะคะสาระดีๆเขาพูดกันถึงเรื่องของกฎหมายมีหลายๆครั้งนะคะที่เรามีการพูดคุยกันเรื่องของการนอกใจแต่มีทะเบียนสมรสนะคะการที่เรามีทะเบียนสมรสเราจะได้เป็นความรู้บางทีเรื่องผัวเรื่องเมียไม่มีใครอยากรู้เรื่องหรอกเอาจริงใช่ไหม เราไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านหรอกใช่ปะแต่ว่ามันก็ต้องรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะคะถามว่าทำไมถึงต้องรู้ล่ะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่เขาแบบโอ้โหมีพี่ผู้หญิงคนนึงไม่รู้อ่ะคบกับแฟนยังไงเลิกกันยังไงไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเขามีทะเบียนสมรสอยู่ปรากฏว่าเขาก็เดินไปกะไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ห้องเปิดไปก็ป้ากันแหมเจอแฟนเปลือยเปล่านะคะกอดอยู่กับผู้หญิงที่ก็เปลือยเปล่าด้วยเหมือนกันพร้อมกับอะไรนะหมอนโดเรมอนใช่ปะกับฝากระติกน้ำสีเขียวนะคะพอเปิดปั๊บเหมือนกับว่าที่พี่เขาสรุปข่าวกันมานะอันนี้น้องเมย์ยังไม่เคยดูคลิปจริงแต่เขาพูดประมาณว่าผู้หญิงอ่ะก็เขาก็ถามว่าเอ้ยเธอเป็นใครอ่ะอะไรเงี้ยดูท่าทางแล้วทั้งชายและหญิงน่าจะมีอาการมึนเมาอ่ะพอเสร็จปั๊บเนี่ยคือน้องเมย์ไปดูข่าวมานะเขาเบอร์หมดแล้วอ่ะดูอะไรไม่รู้เรื่องเลย เขาก็แบบว่าเดินออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุยกันไม่รู้ว่าหลังจากนั้นยังไงแต่พี่ผู้หญิงเขาพูดเหมือนกับว่าโดนทำร้ายร่างกายด้วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พี่ผู้หญิงคนนี้มีก็คืออะไรคือทะเบียนสมรสแต่สิ่งที่พลาดมากๆเลยเราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้นะคะพลาดมากๆเลยคืออะไรคือการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเอาไปลงโซเชียลตอนแรกจะเป็นต่อแล้วแหละฟ้องยังไงก็ชนะนะคะแต่ว่าการที่เรามีทะเบียนสมรสใช่ไหมเวลาเราไปฟ้องเนี่ยฟ้องชู้อ่ะสิ่งที่เราจะได้อ่ะมันคือคดีแพ่งมันคือการเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งฝั่งชู้เนี่ยนะเราเรียกเอาเงินเขาได้ให้เขาแบบว่าต้องจ่ายมาในเมื่อคุณแบบมายุ่งย่ามกับสามีฉันนี่อันนี้นะคะก็สามารถเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งถ่ายคลิปไว้ได้แต่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามเอาไปโพสต์เข้าใจได้ว่าตอนนั้นโกรธมากอยากจะประจานปรากฏว่ายังไงล่ะพี่ผู้หญิงฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นชู้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นชู้แต่เขาเนี่ยผู้ชายหลอกเขาว่าไม่มีแฟนผู้ชายบอกว่าโสดเพราะฉะนั้นเขาอ่ะก็ถือว่าเขาไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เราจะฟ้องได้คืออะไรล่ะหนึ่งมีรูปเราก็บอกได้อ่ะเขามีรูปแปะอยู่ฝาห้องนะแปะอยู่ฝาห้องนะเนี่ยมีรูปด้วยแล้วเธอจะบอกว่าไม่รู้

องเนี่ยไม่รู้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องไปยืนยันกันอีกทีและถ้าผู้หญิงเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายในใบกรอกสมัครงานมันเขียนอยู่เนี่ยว่าสมรสแล้วนะคะดังนั้นคุณจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไปยุ่งกันเรื่องคดีแพ่งแต่การที่คุณถ่ายคลิปวิดีโอเขาแล้วเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลเป็นการประจานอันนี้ผิดคดีอาญาคาดีอาญายอมความไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เห็นไหมการที่เราไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันทำให้เราเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นคุณคะคุณจะเป็นเมียหลวงอะค่ะคุณจะต้องมีวิธีการในการจับให้อยู่หมัดคือถ่ายคลิปไว้ได้เอาไปยื่นในชั้นศาลนะเราจะต้องมีความรู้ตรงนี้เราจะต้องฉลาดเพื่อให้เป็นต่อแต่อันเนี้ยมันจะเป็นต่อไหมหรือมันจะเป็นรองดีเขาฟ้องกลับได้ด้วยแทนที่เราจะได้เงินเขาอ่ะมันต่างกรรมต่างวาระเราก็อ่ะสู้คดีแพ่งไปเขาก็ต้องสู้ในคดีอาญาไปเพราะฉะนั้นน่ะทั้งสองอย่างนี้ก็คือแทนที่เราถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้เรื่องกฎหมายบ้านเมืองหน่อยนะคะไอ้การถ่ายรูปติดคนอื่นเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลโดยที่เขาไม่ได้รับการยินยอมนะคะอันนี้ก็แจ้งความได้เหมือนกันน้องเมย์เนี่ยโดนผู้ชายอะนะเอารูปไปส่งให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ไปบอกว่าหนูเป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยถ้าหนูมีหลักฐานอะหนูก็สามารถเอาผิดได้นะคะหนูสามารถฟ้องได้เหมือนกันหรือใครก็ตามที่มารดทอนคุณค่าของเราอ่ะจริงๆก็อยากจะบอกนะคะว่าฝากเตือนคุณผู้หญิงทุกๆคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราคบกับใครสักคนนะเนาะเข้าใจได้ว่าเราเนี่ยรักเขามากๆการที่เรารักเขามากๆเนี่ยอะไรมันก็หอมหวานสวยหรูไปหมดแหละต่อให้เขาทำร้ายร่างกายเราต่อให้เขาโอ้ยยังไงนะเราก็อู้สวยหรูรักจริงๆเลยรักจริงๆเลยเราจะมีข้ออ้างเสมอเลยที่จะทำให้เขาอยู่ในชีวิตของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมรักตัวเองมากๆนะคุณผู้ฟังนะที่บอกย้ำๆในทุกๆวันนะหนูอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังก็มีค่าสำหรับหนูมากๆเหมือนกันเรามีค่ากับคนที่คู่ควรดีกว่าคนที่เขาเห็นค่าเราดีกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่านะปล่อยเขาไปเถอะนะคะปล่อยเขาไปเถอะนะคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยหาใหม่ไม่ได้ก็ได้นะถ้าเขาไม่รักถ้าเขาไม่มีพื้นฐานของคนรักที่ดีใช้คำนี้ละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าคิดจะมีแฟนควรมีพื้นฐานความรักที่ดีเช่นอะไรรักเดียวใจเดียวดูแลเอาใจใส่ซื้อของให้เมื่อยามจำเป็นอย่างเช่นแบบพิเศษอะวันพิเศษหรืออะไรเงี้ยบ้างเป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานของคนรักกันเวลาเราไปเดินตลาดเราเห็นอะไรเราก็นึกถึงแฟนใช่ไหมอยากซื้อให้เขาเนี่ยคือพื้นฐานของคนปกติทั่วไปที่เขาควรมีนะคะดูก่อนดูดีๆว่าแฟนเรามีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีจริงๆเลยน่ะคิดแล้วนะว่าเราอะเป็นยังไงทำไมเราถึงยังอยู่กับคนแบบนี้นะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามากับเพลงตลอดเวลาจากพงศิษฐ์คำพีนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจ้าใส่ยังว่านะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในช่วงที่2นะคะตี1 3นาทียังคงอยู่กับน้องเมย์ต่อเนื่องเรื่อยๆจนถึงตี2นะจ๊ะโอ้ยไหนขอดูซิว่ามีใครเข้ามาใหม่บ้างนะคะสวัสดีพี่ทุ่งบ้านไร่ชดพวงด้วยพี่สุภัทรามาแล้วส่งสติกเกอร์มาด้วยพี่ชินกรสวัสดีค่ะบอกว่าใช่แล้วแฟนคลับน้องเมย์มีค่ารถค่างวดบ้านค่าน้ำค่าไฟใช่ป่ะน้องเมย์ก็ได้อยู่ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายบอกว่าที่ปลวกแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้มีคนชวนไปกินอะไรนะทุเรียนเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่ปีชาด้วยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกล่อมนอนให้นอนเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยนะไปอยู่ไหนมาล่ะแอบหนีไปไหนมาล่ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนั้นอันนั้นด้วยนะจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวดูกันนะจ๊ะถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันบอกว่าวันนี้ง่วงอีกแล้วครับนะง่วงก็รีบไปนอนไม่ไหวก็พักผ่อนนะจ๊ะพี่วีรศักดิ์บอกว่าจากนครศรีได้ฟังคืน95แล้วอ๋อแสดงว่า

0: วันนี้ก็คือใช่ไหม41สถานีทั่วประเทศกลับมาคืนสู่หนูแล้วใช่ไหม พี่อุดรรถขยะบางนานะคะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: พี่จิ๋มชลบุรีค่ะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นพี่ไม่ได
1: ้เด็กหญิง
0: อย่าขำสิอย่าขำฮึบไว้ฮึบ
1: เด็กหญิงจิ๋ม
0: เด็กหญิงจิ๋มนะคะจากชลบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
1: ตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเสียงจะแห้งๆไปหน่อยนะน้องเมย์
0: เสียงจะแห้งๆมีน้ำจิบหรือเปล่าล่ะ
1: ค่ะ
0: กืนก่อน

0: โอเคน้องเมย์
1: อ่ะโอเคแล้วนะ
0: จ้ะ
1: ครับผมนะคะอ่ะตอนนี้สบายดีหรือยัง
0: ก็ยังชั่ว
1: ก็ยังชั่วชลบุรีอยู่ส่วนไหนของชลบุรีคะอำเภออะไร
0: อยู่ที่เกาะสีชังชลบุรีค่ะเกาะสีชัง
1: เหรอเกาะสีชังเราก็อยู่ติดทะเลด้วยไหมคะ
0: ค่ะ
1: ว้าวอิจฉาจังเลย
0: คนเที่ยวเยอะ
1: เป็นโมอาน่าเมืองไทย มีไหมมีแบบแต่งตัวแบบฮาวายอะไรเงี้ยมีไหมแบบใส่เกาะอกกระโปรงแบบพิ้วๆอะไรเงี้ย
0: ก็มีแบบว่าเขาก็แล้วแต่เขาก็แต่งมาจากที่ทางคนท่องเที่ยวคนเกาะเขาก็ไม่ค่อยแต่งแบบนั้น
1: อะแต่นักท่องเที่ยวเขาก็จะมีฟิลแบบเอาอะไรนะสร้อยคอมาแบบสวยๆลูกปัดอะไรอย่างงี้ปะ
0: ฮาวายงั้นเลยแหละมันต้องเป็นเทศกาลแล้วอย่างงั้นน่ะ
1: หรออุ๊ยหนูว่าไปทะเลไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่เทศกาลหนูก็จะแต่งอย่างนั้นแหละ
0: ส่วนมากบางทีเขาไปชายหาดเขาก็จะไปเล่นน้ำใส่ชุดว่ายน้ำอะไรกันเงี้ย
1: แล้วพี่จิ๋มเคยใส่บิกินี่หรือยังอะคะ
0: เคยละครั้งหนึ่งตามลูก
1: ตีโถแซ่บมากแม
0: ่พาลูกไปเที่ยวแล้วลูกหายไงที่ตรงบางแสนเขาเรียกอะไรไอ้เวอร์เวอร์เลนเขาเนี่ยเขาต้องบังคับไปใส่ชุดแล้วไปตามหาลูกอ่ะ
1: ฮะแล้วทำไมลูกหายอ่ะ
0: ก็อยู่ด้วยกันแบบเขาเป็นเด
1: ็
0: กเด
1: ิน
0: ดูนู่นดูนี่เราก็เลยอุตส่นานแล้วนาตังสุประมาณ4-5
1: ตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้นพี่อายุประมาณ20กว่าเอง
1: แล้วลูกล่ะ
0: ลูกตอนนั้นก็ประมาณ
1: กี่ขวบกี่ขวบ
0: นะคะสี่สิบก็ประมาณ
1: โอ้ยไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประมาณ
0: ยังไม่ถึงสิบขวบอุ้มมันนานมาก
1: ยังไม่ถึงสิบขวบแต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็วิ่งเล่นในทะเลอะไรแบบวิ่งเล่นตรงริมหาดอย่างนี้เนาะแล้วก็หายไปเขาจัดแบบกิจกรรมเหรอคะหรือว่าแบบหรือเล่นด้วยกันเฉยๆปกติ
0: ไม่มันเป็นอะไรดินเวอร์เขาเรียกอะไรที่บางแสนพี่พาลูกไปเที่ยวไง
1: อ
0: ๋
1: อเหมือนเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวฟิลแบบเมืองจำลองฟิลแบบ อะไรอย่างนั้น
0: แบบนั้นแหละ
1: ก็เหมือนเป็นเครื่องเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนพัทยาปาร์คอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วก็แบบว่าเอาเล่นไปเล่นมาคนมันก็เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหันอีกทีไอ้หนูไอ้หนูแล้วไม่หรอแม่เลยนะ น้องชายหนูก็เป็นน้องชายหนูอ่ะเขาแบบตอนเด็กๆ เขาจะชอบเล่นซ่อนแอบซ่อนหาติดพอเวลาไปห้างอ่ะชอบไปมุดไอเนี้ยมุดพวกโปหุ่นตุ๊กตาที่เขาใส่เสื้อผ้าไปเปิดหลบอยู่ในกระโปรงตุ๊กตามั่งอะไรมั่งโอ้ยพ่อแม่หากันใหญ่สรุปก็ไปอยู่ตามนั่นน่ะตามหุ่นตามอะไรเงี้ยแสบมากแล้วก็ชอบที่สุดเลยนะไอ้วิ่งขึ้นลิฟต์ลงบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยเด็กก็คือเด็กอะเนาะคลาดสายตาไม่ได
0: ้น้องเมย์แล้วตอนที่เขามีบอลน้องเมย์ไปจัดตรงไหนอะพี่ไม่ได้ฟังเลยอะ
1: ก็จัดอยู่ปกติค่ะจัดปกติเลยแต่ว่าสัญญาณเนี่ยเขาจะตัดเข้าฟุตบอล
0: โอ้
1: ใช่
0: พี่ก็เลยอด
1: ต้องฟังผ่านเนี่ยแหละ Facebook ไลฟ์แฟนเพจ TikTok อะไรเงี้ยต้องมาฟังตรงนี้แทน
0: ทำไม่เป็นสักอย่างเลยพี่ใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาเอง
1: แต่วันนี้ฟังได้ใช่ไหมคะวันนี้ฟังได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะวันนี้ได้ยินว่าบอลไม่มีพี่รีบเปิดเลยไม่ธรรมดาพี่ก็จะนอนแล้
1: วว้ายน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าคนสวย
0: พี่ขอเพลงไอ้นี่ไปเลยอีกฝั่งของพระจันทร์
1: อีกฝั่งของพระจันทร์นะคะจริงๆก็อยากมอบเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังเหมือนกันนะช่วงบอลโลกเนี่ยอีกฝั่งของพระจันทร์คืนนี้เธอนั้นเหงาบ้างหรือเปล่า อยากจะถามข่าวซะเหลือเกินเพราะว่าฝั่งเนี้ยเหงา
0: ต้องเมย์พี่ก็เหงาพี่วันๆ นะพี่แบบเงียบเหงาไม่ค่อยได้หัวเราะไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเงียบเหงามาก
1: ค่ะ
0: เนี่ยพอได้ยินเสียงเรายังได้หัวเราะมั้งได้แล้วมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีกำลังใจไปไหนเมื่อไหร่ทำอะไรได้บ้าง
1: แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนแล้วจ๊ะ
0: มันนึกอยากจะไปไหนๆบ้างอะ
1: ถามไม่ใช่อะไรนะเผื่อจะไปด้วย หยอก
0: ไปไหนไปด้วยเขาช่วย2บาท
1: โอ้ยช่วยมากกว่านี้ได้ไหมล่ะ2บาท
0: 3บาท3บาท
1: 3บาท50แล้วกันนะขาดตัว
0: น้องเมย์
1: ค่ะ

0: พี่ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคุยกับใครอะไรเงี้ยแบบอยากจะมีความสุขอยากเมื่อก่อนพี่เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งเนี่ยพี่อยู่บ้านพี่เงียบเหงาอ่ะ
1: จ้ะ
0: ก็เลยไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะ
1: จ้ะตอนนี้ได้คุยแล้วเนาะสบายใจ
0: พี่อยากจะสู้สู้สู้สู้ชีวิตแบบพี่ป่วยไงพี่ป่วย
1: กางแขนแล้วกอดกันก่อนแล้วแน่น
0: แน่นแน่นแน่น
1: ได้เลยได้เลยอีกฝั่งของพระจันทร์มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเวลาหมดรีบรีบพูดก่อนเร็วเร็วเร็ว
0: ก็มอบให้น้องเมย์กับคนรับคนรับสายน้องฟางหรือใคร
1: น้องกวางน้องกวาง
0: เออนั่นแหละ
1: พิเศษค่ะ
0: อ
1: ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าคนสวยจ๋าเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคน่ารักมากๆขอบคุณนะคะที่โทรมาจ้า
0: พรุ่งนี้น้องเมย์จัดจัดอีกป่ะเนี่ย
1: หนูจัดทุก
0: เนี่ย
1: หนูจัดทุกวันแต่หนูไม่รู้ว่าบอลมันมีวันไหนบ้างหนูไม่รู้จริงๆ
0: อ๋อแต่ละจัดทุกวันแล้วถ้าวันไหนบอลมีถึงจะได้ฟังอสม
1: อแล้วแล้วก่อนที่จะมีฟุตบอลตอนนั้นได้เล่นต่อเพลงกับเขาหรือเปล่า
0: ลูกตาลเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่าตอนที่แบบว่าก่อนจะมีช่วงเทศกาลบอลโลกเนี่ยที่น้องเมย์มีเล่นต่อเพลงกันอะไรเงี้ย
0: เป็นตัว
1: เป็นตัวอักษร
0: เหรอ
1: ใช่ได้เล่นด้วยเปล่า
0: ไม่เล่นหรอกกลัวคิดไม่ทัน
1: ไม่เป็นไรส่งมาเล่นก่อนเราจะได้ทำฉลากให้แต่ว่าช่วงที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยเบรกกิจกรรมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นธรรมเดี๋ยวคนต่างจังหวัดไม่ได้เล่นก็เลยตกลงกับคนกรุงเทพเอาไว้ว่าหยุดก่อน
0: นั้นพี่โทรมาวันนี้พี่ก็โชคดีที่จะเกิดเป็นอย่างนั้นพี่อาจจะไม่ได้กับเขาก็ได้
1: ได้อยู่แล
0: ้
1: ว
0: ได้
1: อย
0: ู่วันนี้ดีแล้ว
1: โอเคโอเคเอาไว้ฟังติดตามกิจกรรมเรื่อยๆกันเนาะนะคะได้ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะคุณผู้ฟังค่ะไหนๆวันนี้หนูก็รู้แล้วว่าคนต่างจังหวัดได้ฟังหนูในค่ำคืนนี้อุ๊ยดีใจจังเลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ยหลายสัปดาห์อยู่เนาะนะคะช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี่ยแหละมีถ่ายทอดสดนะคะฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเขาเรียกอะไรบรรยายใช่ไหมบรรยายบอลโลกเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เลยจะมีแค่กรุงเทพปริมณฑลที่ฟังได้ปกติน้องเมย์จัดรายการปกติค่ะจัดจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมเที่ยงคืนถึงตีสองเหมือนเดิมแต่ว่าจะย้ายมาเป็นฝั่งออนไลน์ซะส่วนใหญ่ถ้าใครที่เล่น Facebook Live Fanpage หรือว่าจะเป็น TikTok เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95หรือเมทิชาเลยก็ได้นะคะก็พิมพ์เข้ามามันก็จะเจอกันนี่แหละนะแล้วก็ที่เล่นต่อเพลงเอาไว้ยังเก็บรายชื่อเอาไว้อยู่นะคะยังไม่ได้มีการจับฉลากแต่อย่างใดเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมของชาวต่างจังหวัดด้วยเนาะและที่เราหยุดเล่นไปอาจจะเพราะว่าด้วยการที่เราก็มีการไว้อาลัยด้วยนะคะก็รอแล้วกันนะรอกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะจ๊ะเขาบอกว่าบอลหยุด2วันครับนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือฝั่งฟุตบอลเขาอาจจะเล่นหรือไม่เล่นหนูไม่รู้แต่หมายถึงว่าการออนไลน์ของการจัดรายการนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเขายังถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่านะก็มีคนบอกคิดถึงจังเลยเออคิดถึงเหมือนกันเนยอ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่าวันนี้นะคะขึ้นฟ้านิยามค่ำคืนเลยจากกลางดาวจากหนุ่มไลอ้อนกาดบัณฑิตมีแนะนำเข้ามาจากแม่ของลูกชายไลอ้อนนี่นะคะอีกหนึ่งคนนะคะดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะอีกฝั่งของพระจันทร์นะคะผลงานเพลงนี้จากอาจารย์ไข่มาริฮวนหน้าเจสซิลิ่งกับจิ้วสกุลชัยนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงลืมเม็ดนะลืมหมดนั่นแหละนะจากพี่หมูหนึ่งนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองเนี่ยพี่เขาแต่งเพลงเองเลยนะหมูหนึ่งนะคะอมรเทพค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุวัฒน์วงศ์นครนะจ๊ะมีคนแซวน้องเมย์ด้วยนะแอบเห็นนะจ๊ะบอกว่าน้องเมย์ระวังไมโครโฟนชนหน้านะคะเพราะว่าคุยกันไปเล่นกันไปโยกไปโยกมาเนี่ยอาจจะโดนปากได้เหมือนกันนะผลงานเพลงในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครช้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะคุณผู้ฟังคะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำมาบอกว่าอยากฟังมากๆเลยนะจัดให้เลยก็ได้นะนะคะบอกได้จับสลากเป็นแฟนนะคะบางทีเราก็แบบว่าเขาจับฉลากเราได้เราเป็นแฟนหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันเขาควานเรามาจากไหนนะนะคะลำเพลินวงศกรนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแม่ของนันอนันต์นะคะขอมาเยอะเหมือนกันนะก็จริงๆขอมาหลากหลายเพลงแต่ว่าหนูจัดเป็นช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้แล้วกันนะใครคือคนที่ใช่ของเธอมีคนถามว่าน้องเมย์คะคุยกับใครอะคะคุยกับโทรศัพท์อยู่ได้ตั้งนานก็จะบอกว่านี่แหละเรามีการสตรีมนะคะหลากหลายช่องทางออนไลน์เพราะว่าเนี่ยแหละมีบอลโลกใช่ไหมคนต่างจังหวัดเขาฟังหนูไม่ได้หนูก็เลยต้องหาช่องทางเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็น Facebook นะคะก็จะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะส่วนนี่ช่องทาง TikTok นะคะช่องทางส่วนตัวพิมพ์มาได้ว่าเมธิชาสระเอมอม้ายอยักษ์กลันวักทอทงสระอิชอช้างสระอานะคะในช่วงที่เปิดเพลงเนี่ยก็จะสามารถแบบปิดไมค์แล้วมานั่งคุยได้ในตอนไลฟ์ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันใน2ช่องทางถ้าฟังเพลงอย่างเดียวฟังที่แอปฟ้าถ้าพูดคุยให้มาทางนี้หนูจะได้คุยด้วยอ่ะประมาณนี้นะคะ2ผลงานเพลงจ้าบอกได้จับฉลากเป็นแฟนและใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะจ๊ะนี่มีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อกันนะคะก็อาจจะตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะน้องหันไปดูอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้นะคะอ๋อมีหลากหลายแอปนะคะก็เข้ามาตามสะดวกได้เลยค่ะอยากฟังดูทางไหนถ้าอยากคุยกันตลอดชั่วโมงก็มาทางนี้อยากฟังเพลงก็ไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกช่องทางนะคะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่สมาคมยางพาราไทยนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแง83บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี86บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาทยางลูกขุนนะคะ89บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง75บาท80สตางค์ค่ะวันนี้มีบอกว่าสวัสดีจ้าจากจันทบุรีค่ะเย้ ดีใจเป็นปลื้มว่าต่างจังหวัดได้ยินหนูดีใจตรงนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุนะคะหรือว่าจะทางแอปไหนแอปใดแอปหนึ่งนะแล้วก็กดติดตามกันขอบคุณมากๆนะคะดีใจจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าหลายวันมากที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ฟังหนูหายไปไหนนะนะคะมันก็รู้สึกน้อยๆแหละใช่ปะล่ะนักจัดรายการคนอื่นเขาไม่ได้หลังเที่ยงคืนนี่พอหลังเที่ยงคืนปั๊บตัดเลยตัดเข้าฟุตบอลเนี่ยแล้วคนอื่นก็ฟังหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะงอแต่ก็มีคนบอกว่าคิดถึงนี่ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะนะวันนี้ขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรเข้ามานะคะสวัสดีไปยังพี่เอกพัทลุงนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่วอนกาญจนบุรีพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยพี่อัมพันธ์จากบางปูนะน้องเมธดูเบอร์ไว้แล้วมั้งนะคะแล้วก็มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะวันนั้นน้องเมย์ให้ทีมงานติดต่อไปแล้วเนาะไปขอที่อยู่แต่ว่าเหมือนพี่จะไม่ได้มีที่อยู่เป็นที่อยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าไม่มีแบบทะเบียนบ้านแบบอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเดี๋ยวขอติดต่อใหม่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะให้พี่เนี่ยพี่ต้นน้ำเนี่ยรออยู่เนี่ยพี่ต้นน้ำบอกจะไปดูให้ใช่ไหมบางปูอ่ะเดี๋ยวหนูให้เบอร์ไปประสานต่อได้ปะพี่เขาอยากได้แพมเพิร์ดไซส์ XL อ่ะนั่นแหละเผื่อจะช่วยเหลือกันได้นะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังต่างจังหวัดจะรับทราบหรือเปล่าข้อมูลนี้นะคะแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ฟังที่โทรมาในรายการนะคะแล้วก็คุยด้วยความเจ้าแจ้ของหนูนั่นแหละแบบว่าก็ได้ทราบมาว่าคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีหลากหลายท่านที่เดือดร้อนหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวป่วยต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็จะมีการถ้าโทรเข้ามาเนาะก็จะมีแบบให้อาสาแอบไปดูนิดนึงว่าแบบบ้านจนจริงๆหรือเปล่าเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าเจ็บป่วยจริงๆหรือเปล่ามีบัตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีวิธีเช็คกันอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยน้องเมย์ก็ได้ไปเจอกับแฟนรายการมาแล้วนะคะก็จะมีคุณพี่อนันต์นะคะ เรียกคุณพี่แล้วกันเนาะนะคะถ้าใครได้ดูผ่านสตอรี่ส่วนตัวของน้องเมย์เนี่ยก็จะมีอยู่นะคะเป็นคลิปวิดีโอว่าแบบได้เอาข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้นะคะพร้อมกับเงินติดตัวเล็กน้อยนะจ๊ะเอาเท่าที่หนูไหวหนูย้ำตรงนี้เลยนะว่าเอาเท่าที่หนูไหวเพราะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวนะคะกับเพื่อนฝูงบางคนที่แอบบอกกันได้แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินแบบว่าไม่ได้ประกาศขอรับบริจาคอะเนาะเพราะว่ามันต้องไปแจงภาษีมันต้องไปเขามองเป็นรายได้ไงคะถ้าสมมุติคนโอนเข้ามาเงี้ยเขามองเป็นรายได้ดังนั้นหนูจึงขอประกาศตรงนี้ว่าไม่รับนะคะดังนั้นจะไม่มีใครมาบอกว่ามิจฉาชีพไปขอโอนตังนะน้องเมย์ไม่ได้รับเป็นเงินโอเคไหมนะคะอันนี้ต้องประกาศบอกเอาไว้เพราะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากจริงๆอันตรายกับคุณผู้ฟังของหนูเองด้วยดังนั้นย้ำเลยว่าหนูไม่มีการขอเงินนะคะตอนนี้ช่วงเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะมอบและเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมากกว่ารักค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: แก1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ด้วยผลงานเพลงนี้จากพี่โรสศิรินทร์ทิพย์นะคะมากกว่ารักในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตี2จ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งบุญบุญดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับล่องเรือหารักครับลุงแอลยอดรักสลักใจสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ก็สามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณพี่บุญโชตนะครับพี่แม่ผู้ว่าการนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัตราพี่น้องนุชนนครพี่สุภัตราบอกว่าเพลงเพราะค่ะพี่หนุ่มท่าพลนะครับบอกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งบอกว่าสวัสดีครับดีเจเพชรสมุทรปราการอากาศดีนะครับผมพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรนานแล้วที่ไม่ได้ฟังกลับมาแล้วจ้าตัดยางอยู่ที่แผ่นดินเสมอกระบี่นั่นเองนะครับทักทายครับทุกท่านครับพี่ประสิทธิ์เช่นเดียวกันนะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับจัดไป3เพลงซึ้งๆเริ่มต้นชั่วโมงส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายขอเพลงรักแท้จากลาบานูนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ไม่ได้ลงชื่อมาก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใส

0: Life
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับไปรับสายหน้าใหม่กันหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับป้ายอมนะครับ
5: ค่ะ
4: ป้ายอมโทรศัพท์มาจากแถวไหน
5: รัชดาจังค่ะ
4: รัชดาที่จังหวัดตรังนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมครับ
5: ตกค่ะ
4: แต่ตอนนี้ป้ายอมทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอนดึกแล้ว
5: กรีดยางอยู่นะพี
4: ่กรีดยางอยู่
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับวันนี้คนกรีดยางเยอะไหมวันนี
5: ้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะคุณตกลงมา
4: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้ป้ายอมอยากฟังเพลงอะไร
5: อย่าใจกระโจนค่ะ
4: ของพี่หนูเล็กนะครับ
5: ค่ะ
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับผมป้ายอมขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: ค่ะค่ะค่ะ
4: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมนะครับป้ายอมจากจังหวัดตรังนั่นเองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับยาใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกาก้าในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

จัดไปนะครับ4เพลงนะฮะมีผีเห็นผีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คนมีประวัติจากพี่หลวงไก่นะพี่บ้าวครับนะแล้วก็พี่อันดานะครับหลอกกันไส้แล้วก็วงพัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะครับจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่นะจ๊ะช่วงนี้เห็นน้องปาล์มมี่ออกกำลังกายหนักมากๆนะครับวิ่งเยอะๆใช่ไหมออกกำลังกายเยอะๆนะครับจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเนาะพี่สุทธิพรบอกว่าสวัสดีเจ้าไอ้เพชรอำเภอสามแม่สายเจ้านะครับอ้าวคนบ้านเดียวกันเลย คนแม่สายเหมือนกันเลยนะฮะโอ้ยสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่จารุวรรณครับพี่นฤมลครับพี่เจริญครับแล้วก็พี่นฤมลบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรฟังตลอดแต่ว่าไม่มีเวลาทักค่ะเพราะว่าต้องเตรียมโจ๊กขายค่ะนะครับเอาจริงนะผมเป็นคนที่ชอบทานโจ๊กมากหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันแบบมันกินง่ายเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าผมมองว่าการกินโจ๊กนะสมมติว่ากินโจ๊กแล้วก็กินไข่กินอะไรนะมันเอาจริงมันก็ครบถ้วนนะครบถ้วนในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็หมู่อาหารใช่ไหมครับนะแล้วก็กินง่ายด้วยถ่ายง่ายทุกอย่างมันดีหมดจริงๆนะเรื่องโจ๊กเนี่ยชอบมากๆชอบจริงๆนะครับนะแต่ว่าถ้าจะกินนะต้องกินตอนแบบตอนเช้าร้อนๆประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละผมไม่มีโอกาสได้ตื่นเช้าสักทีนะฮะมีแต่หลับเช้าตอนนี้นะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับพี่มาผู้ว่าการครับพี่จันทนาพี่สุมาลาพี่เจริญนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลต

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ก็คือบทเพลงเลิกแล้วต่อกันนะฮะจากวงโลโซนายพิเศษตอนนี้กลับมาเฉิดฉายนะฮะพิเศษโลโซของเราทักทายครับไปถึงพี่สว่างนะฮะแล้วก็พี่วันวิสานะครับทักทายครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่แมวภูวการพี่หนุ่มท่าพลน้องปามี่มาแล้วนะครับผมแหมออกกำลังกายแล้วก็เต้นตลอดนะฮะดีแล้วดีแล้วเขาเรียกว่าสนิทกับร่างกายใช่ไหมฮะเต้นเป๊ะมากๆนะท่าล็อกนี่คือแบบแหมชัดเจนมากๆนะฮะชอบพี่เจริญครับพี่นฤมลนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่บีรศักดิ์ใช่ไหมครับผมพี่สุวรรณีพี่สุทธิพรจากแม่สายนะฮะทักทายครับทุกท่านเลยนะฮะอะไรนะพี่วันวิสาทักทายไปแล้วใช่ไหมครับผมน้องปามี่บอกว่าเอาโจ๊กจากบางลี่สุพรรณไหมคะได้นะไม่ติดนะวันอาทิตย์เอามาฝากปะล่ะ เอามาฝากเดี๋ยวพี่เลี้ยงอย่างอื่นแทนนะครับตอบแทนน้องปามี่แล้วกันนะฮะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ฟังที่หนึ่งนะครับหลายๆท่านอาจจะงงว่าน้องปามี่เป็นใครนะฮะก็เป็นน้องสาวผมคนหนึ่งนะครับเป็นน้องแดนเซอร์ที่จะมาเต้นให้ผมในงานวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมาจากสุพรรณนะอิมพอร์ตมาจากสุพรรณเลยคนบ้านเดียวกันซะด้วยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่านะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับสวัสดีไปถึงน้องโอมนะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมรีในชั่วโมงที่2ป้าลินพี่สว่างนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆหรือไม่น้อยไม่แน่ใจนะครับนะเรามาคุยกัน02-248-1366ครับ

0: ริกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับสวัสดีพี่แดงผิวมณีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าขณะนี้เวลาที่เชียงใหม่อากาศอะไรนะแสนสบายขนาดนะครับโอ้อากาศเย็นบรรยากาศหนาวนะครับโอ้ยอิจฉาแท้ๆอยากจะไปบ้างนะครับนะคิดถึงบรรยากาศตอนย้อนนะฮะ ช่วงนี้ก็อยู่ที่กทม.ใช่ไหมกทม.ก็ทุกอย่างมาเป็นระบบทุกอย่างต้องเร่งรีบแข่งขันกันหลายๆอย่างนะครับอยากจะไปสโลไลฟ์ช้าๆกันบ้างนะครับเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะขึ้นไปปิกบ้านเนอะนะปิกบ้านไปเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับป้าลิ้นทักทายครับพี่จุ๊บแจงพี่แดงผิวมณีนะครับทักทายนะครับพี่สุนิสาใช่ไหมครับน้องโอมนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ป้าลิ้นพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มท่าพลพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าสวัสดีวันพฤหัสครับนี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายพร้อมแล้วน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรคิดถึงจังเลย
1: โอ้ยสวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานมากๆนะครับพี่นานสบายดีนะ
2: สบายดีค่ะเกือบเดือนยังไปบอกน้องเมย์ไปน้องเมย์บอกพี่เพชรหน่อยนะพี่คิดถึงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่บอลลูก4ปีมาครั้งนี้
1: เข้าใจเข้าใจแล้วช่วงนี้พี่นันดูบอลไหม
2: ก็ดูบางทีก็ฟัง
1: เชียร์เชียร์
2: เ
1: ชีย
2: ร์ก็ฟังที่เขาพากเอาที่ขึ้น99
1: พี่นันเชียร์ประเทศอะไร
2: อุ้ยพี่ก็ดูหมดแหละ
1: ดูหมดใช่ไหม
2: ตอนแรกก็เอาดันโดเรียบร้อยไปแล้ว
1: ผมว่าใจผมก็ใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ก็ลาวงการไปล่วงหน้าละ
1: เข้าใจนะครับนะผมก็เชียร์ทุกทีมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยแบบอุ้ยผมไม่ได้ดูแบบฟุตบอลเนี่ยนานมากๆตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะตอนนั้นก็น่าจะเชียร์บราซิลแต่ตอนนั้นคือบราซิลเก่งมากนะฮะถ
2: ู
1: กตอนนั้นตอนนั้นนะฟ้อง98ประมาณนั้นอ่ะปี98เลยนะครับผม
2: พี่ก็เชียร์ทุกทีมนั่นแหละแต่ว่าเวลาด้วยว่าเขาชื่อเสียงเขาแบบชอบมานานแล้วไงแต่ยังไงก็รักเขามันเด็กนั่นแหละเขาพาวงการไปล่วงหน้าแล้ว
1: ถูกไม่ว่าอย่างคุณโรนัลโดเนี่ยคือแบบทั้งฝีมือทั้งอัดเรียกว่านิสัยด้วยกับแฟนคลับกับแฟนเพลงใช่ไหมฮะ
2: คือ
1: มันค
2: ือ
1: หลายอย่างมากๆนะครับทำให้แบบเรารู้สึกว่าเรารักคนนี้นะฮะเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละคือเขาเรียกว่าต้องบอกว่านักบอลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันนะพี่เนาะ
2: ใช่ค่ะคนไม่เหมือนกันแต่ประเด็นว่ามันมาเจอคนที่ว่าเขาไม่ถือตัว
1: เข้าใจ
2: น่าสบาย
1: ถูกเข้าใจนะฮะพี่นันพูดถึงเรื่องบอลเสร็จแล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่านะฮะอยากฟังเพลงอะไรพี่
2: ฟังจันไปหอมใจตอนแรกพี่อยากจะขอฟังเพลงพิเศษนะพี่กลัวไม่ได้พี่กลัวไม่ได้คุยกับน้องเพชรพี่เลยต้องขอพี่แช่มรำ
1: อ๋อเอ้าแล้วตอนแรกจะขอเพลงพิเศษคือเพลงอะไรพี
2: ่เพลงทุกลมหายใจ
1: ทุกลมหายใจของใครนะฮะ
2: ของพี่เสกค่ะ
1: ของพี่เสกใช่ไหมอ๋อเสียดายเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วผมเปิดพี่เสกไปแล้วนะครับผม
2: พี่ก็เกือบแล้วล่ะน้องเพชรใจตรงเหมือนพี่เลยตอนแรกพี่จะขออะไรนะขอฝากฟ้านะเพื่อมาเจอ
1: มาฝากของพี่เบาวีใช่ไหม
2: ใช่
1: ได้เลยครับพี่นันนะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: จำไม่ได้ค่ะไม่ค่อยได้เข้าสายน้ำไหม
1: เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ค่ะ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
2: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเรียง
2: สูตรพริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
2: ตราพันธานรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
2: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
2: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคันต่อเพลงนี้ไปให้พี่สุดยอดหนูมาประชุมไหนเด้อ
1: นะพี่สุดยอดหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะ

0: ยู่นั่นแหละเขาก็ไอ้บางทีเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ลุ้นบอลเหมือนกันพี่ก็ลุ้นเหมือนกัน
1: สงสัยอาจจะดูบอลอยู่มั้งเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดจากจังหวัดเลยนะ
0: จ้าก็คุยกันอยู่ทุกวันนี่แหละน้องเพชร
1: เอาคุยไม่นานเหรอ
0: ใช่คุยกันมาเกือบสองปีแล้ว
1: เออสองปีแล้วเหรอOh, แล้วพี่เขาสุดยอดเหมือนในชื่อเขาบอกไหม
0: สุดยอดทุกอย่าง
1: สุดยอดทุกอย่างเลยนะ
0: โอ้ไม่เจ้า
1: ดีใจแทนพี่นันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าพี่นันขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือฝากจันไปห่มใจพี่แช่มแช่มรำนะฮะแล้วก็เพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการพระจันไม่เต็มดวงจากน้องนันอานันนะครับทั้ง4เพลงเพราะๆม่วนๆจัดให้นะครับอะไรนะพี่สุภัทราบอกว่าเพลงน้องเพชรเหมือนพระจันทร์คืนนี้มากๆเลยค่ะโอ้ยแสดงว่าพระจันทร์คืนนี้แนวแบบนวลๆหวานๆประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่สุมาลานะครับผมบอกว่าสวัสดีดีเจเพชรเจ้าออกตัวเนอะออกตัวเนอะถ้าเมนนิ่งๆไม่ขยับแสดงว่าหลับนะฮะไม่เป็นไรนะครับถ้านอนก็คือนอนเลยไม่ต้องห่วงนะครับขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับอยากจะให้ทุกคนนอนหลับให้สบายนะครับพี่จงพี่ชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในคาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงผิวมณีนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงป้าลินนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงจอกิวิทกันดีกว่าจากชีวิตของเราวันนี้นะครับก็คือเพลงนี้ฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์ครับสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยอาจารย์ตนน้อยสว่างอุบลในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับผม2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นคนต้นทางนะฮะจากน้องเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนใช่ไหมไอแมนพิสิทธิพงศ์แล้วก็ตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงศ์หรือว่าดีเจบอสของเรานั่นเองครับอ่ะตอนนี้ทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าชอบมากๆเลยครับเพลงตีสามใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีพี่เจริญพี่บำรุงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าวันนี้ก็เด็ดทัวร์อยู่เลยค่ะจะเสร็จวันนี้แล้วนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่กฤชมนครับพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ช่วงพิชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายนะครับตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อกี้นี้นะครับปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีอิทธิกุลนั่นเองนะครับแม่ชอบนะเพลงยุค9080นะฮะความหมายมันสวยงามจริงๆนะครับทักทายครับไปถึงพี่กาลเกตนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สาวขามพี่เจริญพี่มงคลปลดขิงวังล้อไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่บำรุงนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สุภัทราพี่เอกศิลป์พี่โชคพิชยุทธนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158ครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงชาเปิก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02 2481366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับอ่ะจบไป2เพลงครับเป็นอย่างคือบ่ลืมบทเพลงจากน้องแบมไพลินแล้วก็จบแบบงงๆนะครับน้องกวางจิรพันธ์2เพลงเจ็บช้ำกันไปเริ่มต้นชั่วโมงที่3นะสวัสดีครับผมเป็ดพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันพุธเข้าวันพฤหัสแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะทักทายไปถึงทาง Facebook นะครับพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่จุ๊บแจ้งพี่พินโยพี่นันทาพี่เกษมนะฮะแล้วก็สวัสดีไป

0: ถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเป็นกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮมเมอร์วิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะไม่ว่าจะเป็น คนเย็นชานะครับจากวง Sky Pass แล้วก็กิ้งกาทองจับพี่ธันวาราศีธนูนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสัก3เพลงเพลงซึ้งๆกันบ้างดีกว่านะเริ่มต้นซึ้งๆกันนะครับอาจจะไม่เร็วมากนะค่อยๆไปดีกว่านะครับพี่สุภัทรานะครับพี่นรเดชสวัสดีครับผมพี่คุณแม่บุญเรือนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่นิพาพรพี่อัมพรพี่บรรเทาพี่บำรุงคุณแม่มาเลยทักไปแล้วเนาะพี่พงศกรนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่นันทาพี่จุ๊บแจงครับพี่รัตยาบอกกู๊ดมอร์นิ่งนะครับพี่พินโยนะครับสวัสดีพี่นพพรครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่หนูริงนะทักทายนะครับพี่สุภกานะฮะสวัสดีครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเอาเพลงสบายๆนะฮะอาจจะสบายไม่มากเท่าไหร่แต่เราไปฟังกันดูนะครับสัก3เพลงครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวมือบีว้าวสมบูรณ์รูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับจัดไป3เพลงสบายสบายสบายสบายนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเกรงใจอยู่นะครับเปิดเพลงครับตังเกนะฮะจากอาหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับ MC2 แล้วก็ก๊อตเมฆลานะฮะแล้วก็น้องๆ นะฮะวงแมมมอมแมมทั้ง3เพลงจัดให้นะครับเป็นเพลงใต้นะเพลงใต้แบบโจ๊ะเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝาก

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะจบไป2เพลงกำเมียงนะครับเพลงเมียงเมียงของเฮา จะไปนะครับจากน้องเก๋วันตการครับแล้วก็จะอี้จะอั้นจากไอ้เดวิดนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้

0: เช้านี้มีข่าวสารมีเพลงเพราะๆมาฝากเช่นเคยนะคะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1เกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะมีพายุไต้ฝุ่นบาวีเห็นนะบาวีจะมาประเทศไทยไหมบาวีนี่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ด้านตะวันออกของจีนนะคะในวันที่11แต่จะไม่เข้าไทยโดยตรงพายุลูกนี้บาวีเนี่ยมันจะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะก็แต่ว่าใครที่จะเดินทางไปจีนนะคะขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะส่วนที่บอกว่ากรมอุตุเตือนฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะวันพรุ่งนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะตอนนี้ก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะเหมือนเดิมจุดเดิมนะคะวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะตอน6โมงเย็นภาคเหนือจะมีฝนตก 60% ของพื้นที่นะคะหนักๆอยู่ก็จะประมาณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็อุตรดิตถ์อีสาน 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ก็มีหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลส่วนภาคกลางค่ะไม่เยอะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็30ส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก 40%กรุงเทพก็นิดหน่อย 20% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนสำหรับวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค่ะน้อง
1: ๆสวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วมาแล้วว
0: ันนี้พยากรณ์ประจำวันให้นะคะหนักสุดตอนนี้ภาคเหนือค่ะ 60% ของพื้นที
2: ่ใน
0: ว
2: ัน
0: น
2: ี้เมื่อวานเทพเราชุ่มฉ่ำนะ
0: ใช่ชุ่มฉ่ำหลายจุดหลายพื้นที่นะคะ
2: เออก็บอกมันเป็นหางหางของไอ้พายุที่ไต้หวันนะพี่
0: อ๋อใช
2: ่ถูกครับผม
0: นะบาวีบาวีหรือเรียกไทยๆว่าบาวีได้ไหม
2: ครับ
0: พายุบาวี
2: ขอนไม้
0: เออนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเตือนเรื่องพายุกันแทบทุกอาทิตย์เลยนะต่อไปเนี้ย
2: ครับ
0: เออเนาะทุกปีก็จะมีชื่อพายุมาแปลกๆอย่างนี้ค่ะเนาะเป็นช่วงมรสุมวันนี้ต้องกวางหลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ
2: ครับผม
0: สายว่างอยู่1สายรับกันนะคะใครที่จะโทรมาก็โทรมาได้เลยนะคะ
2: ครับวันพฤหัสแล้วนะรวดเร็วนะสัปดาห์นี้ผ่านไปแล้วนะฮะ
0: โอ้ค่ะการก็วันที่9แล้วอ่ะวันเนี้ย
2: ครับ
0: ค่ะ
2: กลางปีเดือนนี้นะ
0: โอ้ที่นี่นิดนึงที่ชลบุรีเมื่อวานน้องดงขึ้นแรงมากนะคะซัดเรือประมงคว่ำไป7โอ้7ชีวิตลอยค
2: อ
0: ก็เห็นบอกว่ากองทัพเรือรีบเอาเรือออกไปช่วยไว้ได้นะคะทั้งหมดรอดค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยนะคะตอนเที่ยงคืนอ่ะ
2: โอ้โห
0: เที่ยงคืนนะคะ
2: ตอนวินาทีลอยคออยู่ในกันอยู่ในทะเลเนี่ยนะ
0: โอ้โห
2: มันต้องอึดทั้งมืดได้ดูนะต้องพยายามอึดไว้แล้วมันไม่รู้ชะตากรรมเลยนะพี่นะว่ามันเคว้งคว้างไปหมดอ่ะมันไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยอ่ะ
0: จริงมันเวิ้งว้างมากแต่ว่าครอบครัวเนี้ยโชคดีตรงที่ว่าลูกเขาที่อยู่บนฝั่งเนี่ยเขาติดเขาดูกล้องจากวงจรปิดที่มือถือเขาได้เออคือลูกสาวเนี่ยเขาดูกล้องอยู่ว่าเอ้าทำไมลูกเรือที่กำลังสาวอวนอยู่น่ะอยู่ๆก็คือขึ้นลมพัดนะขึ้นซัดไปคือประมาณว่า

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เช่นเคยนะคะ5:12 นเช้าวันพฤหัสบดีที่9ค่ะวันนี้9เดือน7นะคะกรกฎาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ

0: ห็นชัดเจนว่าเรือพลิกคว่ำอ่ะเขาก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยประสานหน่วยกู้ภัยให้ว่าเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยอยู่บนเรือลำนี้ออกเรือไปปรากฏว่าโอ้โหเรือคว่ำนะคะทันทีที่เรือตรวจการช่วยไว้ได้เนี่ยโอ้โหลูกนี่เขาไปกอดพ่อลูกสาววัย20ปีนะดูดูกล้องวงจรปิดอยู่ว่าพ่อกำลังออกเรือดูข้าง
1: อันนี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะ
0: โอ้อันนี้เก่งมากนะคะเธอก็ดูอยู่ใช่เธอก็อยู่อันนี้เรือลำนี้เป็นเรือพ่อเธอเห็นภาพทันทีเลยว่าเนี่ยเรือพลิกคว่ำ
1: ผมกลับกันแล้วพี่ถ้าเป็นเหมือนในละครนะน้องนี่ดังแบบไปคุยโทรศัพท์น้องคนนี้คือถ้าไม่ได้ทันดูแล้วไม่ทันสังเกตไม่เห็นนะ
0: ใช่
1: เป
0: ็
1: นอ
0: ี
1: กเรื่องเลย
0: ก็ไม่รู้เลยอ
1: ีกเรื่องเลยนะ
0: จริงที่น้องบอกว่ามันเคว้งคว้างมากนะอยู่กลางทะเลอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยอยู่ในพื้นที่อ่าวแสมสารนะคะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นเรือชื่อโชคเป็นต่อวารี995นะคะเนี่ยพอก็โชคดีปลอดภัยหมดนะคะลูกเรือทั้ง10คน
1: แล้วเขาแจ้งไวมากนะพอเห็นปุ๊บแจ้งปั๊บอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยนะ
0: โอ้โหลูกสาวก็ดูกล้องอยู่ตลอดอ่ะเออเก่งเนาะเนี่ยเรือทุกลำน่าจะทำอย่างนี้นะ
1: เออน้อยติดไว้นะติดไว้แล้วก็เชื่อมมือถือกับใครสักคนบนฝั่งแล้วก็มาไหนที่มีข่าวว่าพายุลมแรงคลื่นสูงเนี่ยนะครับก็ต้องคอยเข้าไปดูอ่ะคอยเข้าไปดูภาพไ
0: ปอ่ะใช่ใช่นี่ค่ะ
1: เยี่ยมเลย
0: ดีมากเยี่ยมเลยนะคะช่วยได้เนาะกล้องแค่พันหนึ่งอะนะเดี๋ยวนี้มีหลายย่อเลย
1: ใช่เนี่ยของบ้านผมมัน799เองพี่แล้วมันเชื่อมเข้ามือถือด้วยนะเชื่อมเข้ามือถือสามารถเข้าไปดูผ่านแอปได้เลย
0: ได้ตลอดเวลานะคะ
1: ใช่
0: บ้านโลกมีไก่ไหม
1: ไม่มีครับพี
0: ่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงผู้ฟังมาแล้วค่ะ
1: แสดงว่าน
0: ะคะเดี๋ยวไปรับกัน
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปรับกัน
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: เสียงไก่มาจากชุมพร
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมโทรจากชุมพรครับ
1: โอ้โหเสียงดังฟังชัดสวัสดีครับพี่
0: ชัดเจนชัดเจน
3: ครับ
1: ครับพี่บาวครับพี
3: ่ผมอยากจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
1: ไปกู้ใครครับพี
3: ่เขาจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
1: ครับผมเชิญครับเชิญ
3: คืออย่างนี้ครับลูกสะใภ้กับลูกชายไปกู้เงินเขียนสัญญากับเจ้าหนี้10,000นะครับ
1: นอกระบบใช่ไหมพี
3: ่และที่นี่ค่อยแล้วกู้กับเจ้าหนี้นะครับเขียนสัญญาเงินกู้เรียบร้อยเลย10,000 บาทและที่นี้ผมอยู่ลูกสะใภ้ไปเอา30,000โดยที่ลูกชายผมไม่รู้เรื่องเลยอีก30,000หลังนะและทีนี้ไอ้30,000หลังนั้นลูกชายต้องรับผิดชอบไหมครับตัวที่ไม่รู้ตัวเลยมารู้ตอนหลัง
0: แล้วลูกชายกับลูกสะใภ้ยังอยู่กินด้วยกันไหม
3: เลิกกันแล้วครับ
0: เขาเลิกกันแล้วลูก
1: เลิกกันแล้ว
0: ลูกสะใภ้ไปเอาเพิ่มมาอีกแสน
1: แล้วตอนไอ้ตอนไปเอา30,000หลังนี่ทำสัญญาไหมครับ
3: เขียนในสัญญาเก่า10,000 บาทครับ
1: เขียนเพิ่มเข้าไปเหรอฮะ
3: เห็นในใบแรกที่10,000 บาทนะแต่ลูกชายไม่รู้ลูกสะใภ้ไปเอาเอง30,000หลังนะ
1: ใน30,000หลังนี่มันมีสัญญาไหมพี
3: ่สัญญาก็ในใบเดิมนะในใบที่10,000 บาทนะครับ
0: ไม่ได้บวกเพิ่มใช่ไหมในสัญญา
1: หรือว่าเขาเขียนเพิ่มเข้าไป
3: ครับ
1: เขาเขียนเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับว่ามาเอาอีก30,000 บาท
3: ครับโดยลูกสะใภ้ไปเอาคนเดียวครับ
1: แต่ว่าจะมาเขียนพ่วงในสัญญานั้น
3: ครับ
0: โอ้โหไม่ได้ตอนไปเอาเนี่ยเลิกกันแล้วยังหรือว่าเลิกตอนนี้

0: ันแล้วครับเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ว
1: เลิกกันแล้วเลิกกันแล้วหลวงพ่อเป็นยืนยันว่าเลิกกันแล้ว
0: ทีนี้ผมยังไงตอนนี้ว่าสามหมื่นหลังนั้นลูกชายผมต้องรับผิดชอบไหมฮะ
1: แล้วเขามาทวงเหรอคะเขามาทวงไหมตอนนี้
0: เขามาครับเจ้านี่มารับลูกชายบอกรู้แค่หมื่นเดียวสามหมื่นหลังก็ไปแปลไม่รู้เรื่องเลย
1: แล้วคืนตัวได้ยังไงหมื่นหนึ่งอ่ะ
0: หมื่นคือไปบางส่วนนะครับ
1: อ๋อคือไปบางส่วนพันอยู
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวนะลูกชายกับลูกสะใภ้มีลูกด้วยกันไหมอะลุง
0: มีสองคนครับ
1: โอ้มีลูกด้วยกันแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนกันลูกสะใภ้อะเลิกกันแล้วอะ
0: ไปอยู่กับผู้ชายที่กรุงเทพครับ
1: อ๋อเขาไปแต่งงานใหม่แล้ว
0: ครับครับเขาไปมีแฟนใหม่แล้วฮะ
1: เออเขาไปมีแฟนใหม่แล้วแล้วยังไงลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ลูกชายอายุ36ปีครับ
1: โอ้ก็เอาจริงๆนะลุงนี้ก็ให้เขารับผิดชอบแทนไปสิเออเราก็อาจจะเอามาใช้ด้วยกันก็ได้นะเพราะมีลูกด้วยกัน
2: อ
1: ่ะ
2: อืมอ๋อมีลูกด้ว
0: ยกันก็ใช้ด้วยกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
2: ตามหลักกฎหมายนะพี่นะตามหลักกฎหมายมันเป็นหนี้ที่เป็นผู้คู่ร่วมอ่ะ
1: ใช่
2: ถึงแม้ว่า
1: ถึงแม้ว่าเบียร์จะคู่ผัวไม่รู้แต่เขามีลูกคือตอนที่เขาใช้ด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้บอก
2: ไม่ได้จดทะเบียน
1: ไม่ได้บอกลุงใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไหมเขาสามารถชดใช้นี่นั้นได้ไหมลุงลูกชายอ่ะ
0: เดือดร้อนครับเดือดร้อนครับเดือดร้อนคร
1: ับ อ๋อพ่อช่วยอย่างนี้เหรอ
0: เขาลูกสะใภ้ก่อนจะไปสร้างนี่ถึงเมื่อเกือบ300,000ครับ
2: โอ้ใช่นี่เขาบอกอย่างนี้นะถ้าอ่านตามแบบข้อกฎหมายนะครับเขาบอกว่าลูกชายลุงเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเว้นแต่กรณีว่าเขาไปพิสูจน์ได้ว่าไอ้30,000ที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอามาใช้จ่ายเพื่อครอบครัวหรือเปล่าอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเขาไม่ใช้ส่วนตัวใช่ไหม
0: ครับ
2: งั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เจ้าหนี้เห็นว่าไอ้30,000หลังเนี่ยนะฝ่ายเราไม่มีส่วนที่ไปร่วมเซ็นไม่ได้ไปรับรู้ด้วยอ่ะไม่ได้มีลายเซ็นเราอยู่ในรอบหลัง30,000
0: ไม่มีครับรอบ30,000ไม่มีครับมีแต่หมื่นแน่ครับ
1: ไม่ได้ทำสัญญาขึ้นมาใหม่อะไรใช่ไหม
0: ไม่ได้ทำสัญญาใหม่ครับ
1: สัญญาใหม่ก็ไม่มี
0: หน
1: ึ่
0: งหมื่นที่ลูกชายรู
2: ้ฮะก็ถ้าไม่ได้มีเซ็นถ้าไม่ได้ไปเซ็นก็ไม่ต้องรับผิดชอบมันก็ถ้าว่ากันตามกฎหมายเลยนะไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าไม่มีลายเซ็นของฝ่ายชายเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเซ็นเนี่ยนะก็
1: ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเขามาทวงเอากับลูกชายใช่ไหมล่ะ
0: เขาทวงกับลูกชายครับ
2: เจ้านี่นี่รู้จักกันไหมฮะเจ้านี่รู้จักกันไหมครับพี
0: ่
2: รู้จักเจ้านี่กับตัวที่บ้านพี่เนี่ยรู้จักกันไหม
0: เป็นหลานครับเป็นหลาน
2: เจ้านี่เป็นหลาน
0: ครับเป็นหลานชายครับ
1: โอ้หลานของลุงเลยใช่ไหม
0: หลานของ
2: ใคร
0: ที
2: ่เป็นญาติ
0: หลานของผมอะ
1: หลานผมเออแล้วอย่างนี้มาทวงก็ทะเลาะกันสิถ้าอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ทะเลาะครับ
2: แล้วเคยได้ถามลูกสะใภ้เราไหมฮะว่าแล้วเอง30,000ว่าไงจะเอาไปคืนเขาไหม
0: ไม่ติดก็แล้วครับคุณลูกชายบล็อกหมดเลยครับคือเพราะว่าง่ายเขาไปมีชู้ฮะลูกชายบล็อกหมดเลยไม่ติดต่อเลย
2: ไม่ติดต่อเลยแม่คือถ้าในมุมของเจ้าหนี้นะเราก็ต้องมาตามกับคุณลุงเนี่ยแหละตามกับลูกของลุงด้วยเนี่ยแหละใช่ไหมฮะ
1: อ๋อเป็นหลานชายโ
2: อค่ะก็ต้องให้หลานเราไปฟ้องไปหาติดต่อไปทางฝ่ายหญิงแล้วก็ให้เขาทวงกันนะครับ
1: เออให้เขาทวงกันเองเท่านั้นน่ะ
2: เนาะของก็

0: ถ้าลูกคุณลุงไม่ได้ไปเซ็นก็ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบให้เขา
1: ถ้าเกิดลูกชายผมไม่รับผิดชอบในเงิน 30,000 นั้นมีความผิดไหมคร
0: ับ ก็ไม่มีเพราะไม่ได้เซ็น
2: โอ้ไม่ได้อยู่ในสัญญา
0: ครับ
2: ไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่ลุงก็จะเสียหลานไปนะบอกไว้ก่อน
1: ครับเซ็นแต่ฉบับแรก 10,000 บาทครับ
2: แต่เขาไม่พูดมากับลุงกับละกับญาติก็แสดงว่าเราก็ต้องนั่นแหละก็เดี๋ยวจะก็เสียหลานนี่แหละก็มาเงินเขาจะต้องติดตามลูกสะใภ้ลุงอ่ะให้ได้ใช่ไหมลุง
1: ครับอะไรนะครับ
0: ก็เอาเป็นว่าลูกเอาเป็นว่าให้เขาไปทวงกับฝ่ายหญิงแหละนะครับเพราะว่าถือว่าลูกเราไม่ได้เป็นคนไปเซ็นไม่ได้เป็นคนไปรับเงิน
1: ครับครับคือถ้าเกิดเขามานี่ก็ต้องบอกเขาว่าคุณไปทวงฝ่ายหญิงเองเพราะว่าผมไม่ได้รับรู้ในส่วน 30,000 นี่ไม่ใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับผมถูกต้องเลยถูกต้องเลยให้เขาลองติดต่อไปทางฝ่ายหญิงดูว่าไหวยังไงเขาไหวยังไง
1: ถ้าเขาไปฟ้องนะถ้าต้องไปฟ้องนะลูกชายต้องไปศาลอย่างเงี้ยต้องไปไหมคร
0: ับ ก็ต้องไปแล้วก็ไปพิสูจน์กันครับไปพิสูจน์กัน
2: ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริง
1: ครับครับไปพิสูจน์กันว่าลูกชายไม่ได้รับรู้เงิน 30,000 นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่เขาก็จะมีการเรียกศาลก็จะเรียกไปไกลเกลี่ยก่อนแล้วครับไปไกลเกลี่ยดูคุยดูล่ะเราก็ต้องบอกเขาล่ะว่าไอ้30,000เนี่ยผมไม่ได้รับรู้เลยตอนนั้นเนี่ยนะเขาไปเอาเอง
2: ต่อลุงตอนนั้นนะคะลุง
1: ครับครับ
2: เนาะค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: แต่ให้คุยกันได้นะเพราะยังไงเป็นเครือญาติกันนะลุงนะไม่ต้องดูสารหรอกสวัสดีค่ะ
1: ครับปรึกษาครับ
0: ครับ
1: ครับ

0: มีคนบอกว่ายังชอบเลยเพลงนี้ติดหนี้ทั้งอำเภอแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรใช่ไหมอะไรอะไรก็เกิดกับสีและดง โอ้ยปวดหัวนะคะ
1: ซึ่งนี่ต้องไปเรียนกฎหมายแล้วแบบนี้อันนี้ก็ได้จะเปิดอันนี้นะพี่เราก็อ้างอิงตามในเน็ตนะพวกเราก็ไปหาข้อมูลเอานะ
0: ค่ะใช
1: ่ก็เขาบอกอย่างเงี้ยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะมาตรา1490เนี่ยกรณีถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงไปกู้เงินเพิ่มอีก 30,000 เนี่ยโดยที่ฝ่ายชายไม่รับรู้แล้วฝ่ายชายไม่ได้เซ็นยินยอมเนี่ยเพราะฉะนั้นถือเป็นหนี้ส่วนตัวนะว่าอย่างนั้นนะเป็นหนี้ส่วนตัวของฝ่ายหญิงเว้นเสียแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเขาฝ่ายหญิงเขาพิสูจน์ได้ว่า 30,000 เนี่ยเขาเอามาใช้เพื่อครอบครัวเอามารักษาค่าพยาบาลลูกเอามาใช้ค่าเทอมลูกเอามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเอาห้องมาใช้กับครอบครัวเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกัน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าเอาไปใช้ส่วนตัวครับก็ถือว่าลูกชายก็ถ้าตามกฎหมายนะก็ไม
0: ่
1: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่างนั้นนะ
0: เขาเดี๋ยวไปพิสูจน์เอา
1: แล้วยิ่งไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะครับ
0: ถ้าเจ้าหนี้เขาฟ้องอะเนาะแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยเป็นหลานแท้ๆของลุงอีกอันนี้เขาจะฟ้อง
1: เอ
0: ้ยจะเสียญาติหรือเปล่านั่นอะ
1: โอ้
0: เนาะใช่ค่ะถ้ามีก็ผ่อนจ่ายไปนะเป็นญาติกันคุยกันได้นะคะมีก็ให้ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็ครบเองแล้วก็ไอ้อาจจะแบบไปคุยว่าหยุดดอกเบี้ยไว้ก่อนได้ไหมหรือยังไงเนาะ
1: ครับ
0: เอาต้นกลับไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆผ่อนไปนาทีละรวมแล้วก็เป็น 40,000 เนาะสมมติถ้าอยากจะจ่ายด้วยกันถ้าจ่ายด้วยกันเนาะก็ผ่อนไปไม่นานก็หมดเนาะค่ะค่ะนี่มาดูคนนี้เคยเก็บเงินได้จำได้ไหมเราเคยรายงานข่าวนี้จำได้แล้วเก็บเงินแล้วก็ไปส่งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าผ่านไป1 ปีครบแล้วค่ะนุ่ง
1: ไม่มีคนมาเอา
0: ใช่ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกให้ไปรับเงินคืนนะคะ
1: ว้าวทำดีได้ดีจริงๆนะ
0: ทำดีได้ดีนะคะก็เงินไม่ได้เยอะมากนะตำรวจท่องเที่ยวที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ทำการมอบเงินสดจำนวน 8,987 บาทให้กับพลเมืองดีชาวสันทรายชื่อคุณทันสกรแกเก็บเงินสดจำนวนนี้ได้ที่กาดมะพร้าวที่เชียงใหม่พร้อมกับเอกสารระบุชื่อของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสัญชาติเยอรมันนะคะก็แกก็เอาไปมอบให้กับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเลยขณะนั้นก็เป็นแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20แล้วก็มีเหรียญจำนวนหนึ่งรวมแล้วก็นี่แหละ 8,987 บาท1ปีตำรวจก็พยายามประสานงานและติดตามตัวนักท่องเที่ยวรัสเซียเยอรมันรายนี้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ไม่มีคนมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะที่ระบุสิทธิ์ว่าคนเก็บได้ก็จะเป็นเจ้าของนั้นตำรวจท่องเที่ยวก็เลยเชิญคุณทันสกรมาตรวจเอกสารและจำนวนเงินก็พบว่าครบถ้วนตามเดิมทุกประการเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับ

0: ไปค่ะก็เป็นอันนี้ตำรวจก็ชมเลยว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีงามสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับการท่องเที่ยวนะคะนุ่ง
1: ครับผมคือ
0: ก็ได้ใช้จ่ายตามกฎหมายเลยเนี่ย 8,900 บาทนะคะ
1: โอ้เราเพิ่งรู้นะว่าถ้าวันนึงเราเก็บอะไรได้แล้วไปคืนตำรวจนะฮะแล้วปีหนึ่งผ่านไปถ้าเกิดว่าเจ้าของตัวจริงเขาไม่มารับอ่ะนะฮะกรรมสิทธิ์นั้นก็ตกเป็นของเรานะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เป็นของจ่าไม่ได้เป็นของจ่าหรือของดาบนะ
0: ไม่เลย
1: ของเรานะ
0: เป็นของคนที่เก็บได้ใช่เนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเออเนี่ยทำความดีก็
1: เพราะมันดีพี่เขาก็ลืมไปแล้วเลยนะ
0: เป็นพลเมืองดี
1: พี่ก็อาจจะลืมไปแล้วเอ้ยปีหนึ่งเอ้ามันตรงไม่มีคนมารับหรอครับอะไรอย่างเงี้ย
0: เนี่ยตำรวจก็เชิญไปมารับก็เป็นของพลเมืองดีไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นตกเป็นของหลวงของอะไรนะไม่ใช่นะเป็นของคนที่เก็บได
1: ้คุณหมายบอกให้คนที่เก็บได้นะ
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราต้องไปแสดงตัวก่อนนะเราต้องเอาไปคืนแล้วก่อนแล้วเดี๋ยวปีหนึ่งถ้าเกิดเจ้าของตัวจริงไม่มาค่อยเอา
0: ใช
1: ่ความรู้ใหม่
0: นี่แหละพลเมืองดีของแท
1: ้ใช่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่ได้หวังจะเอาของของเขา
0: ใช่คือตอนนั้นได้ถ้าผู้ชายคนนี้เขาเก็บได้เพราะว่าคือมันมีหลักฐานก็จริงแต่ว่ามันเป็นต่างชาติอะเนาะเขาก็ใส่กระเป๋าตัวเองกลับบ้านเอาไปใช้จ่ายก็ได้นะตอนนั้นอะอันนี้ไม่เหมือนกรณีแท็กซี่นะเอาสมมติว่าแท็กซี่เก็บเงินได้แล้วรู้ว่าคนเนี้ยเดี๋ยวก็ไปแจ้งความว่านั่งรถคันนี้อันนี้แท็กซี่มีความผิดนะแต่ว่าพลเมืองดีคนเนี้ยเขาเก็บในตลาดอะคือทำร่วงทำหล่นเนี่ยน้องโดง
1: ครับ
0: อันนั้นตอนนั้นเขาสามารถที่จะเอาเป็นของตัวเองก็ได้ก่อนนะไม่มีใครรู้ใครเห็นนั่นแหละ
1: คือเอาไปคืนก่อนถ้าเจออะไรเอาไปคืนก่อนเดี๋ยวถ้าของมันจะเป็นของเราอะไรนะเนี่ยมันก็เป็นของเราอยู่วันข้าม
0: ใช่
1: หนึ่งปีผ่านไปนะของสิ่งนั้นก็ถ้ามันจะเป็นของเราไงมันก็เป็นเองครับ
0: กลับมาเป็นของเรา
1: ถ้าวันนั้นพี่คนนี้เอาไปใช้เลยนะเงินมันก็อาจจะเป็นเงินร้อนอ่ะพี่มันก็ใช้แล้วมันก็กังวลอ่ะชีวิตมันก็มันเหมือนเป็นทุกขลาภมากกว่า
0: ถ้
1: าอย่างเงี้ยใช่มันถูกกฎหมายก็เอาไปทำบุญต่อยอดกันไป
0: ใช่เนี่ยถูกต้องละ
1: นี่ถูกต้องรู้สึกว่านะฮะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนโรงพักนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าให้เหมือนที่พัทยาเมื่อคืนพี่นะฮะบนลงนะครับ
0: พัทยาอีกแล้ว
1: จับนะฮะนักเสพมาเสพยาบ้ามาคนหนึ่งนะฮะโอ้ตำรวจอึ้งทั้งโรงพักเลยนะจู่ๆเนี่ยนะฮะเงียบๆบรรยากาศเงียบๆกลางคืนนะบนโรงพักมีเสียงคนท่องคาถานะเขาบอกเป็นคาถาย้ายสิ่งของโอมจงหายไปโอมอย่าอยู่กับข้าโอมจงหายไปจงหายไปตำรวจถามเฮ้ยทำอะไรพ่อหนุ่มคนนี้นะครับอายุ32ปีนะครับโดนจับมาพร้อมยาบ้า2เม็ดยอมรับดื้อๆเลยครับว่ามีคาถาอาคมสามารถย้ายสิ่งของให้หายต่อหน้าต่อตาได้อีกคนนึงเอาของมาคืนนะฮะอีกคนนึงอยากเอาของหายนะครับตำรวจบอกว่านี่สงสัยจะหนักแล้วนะเสพยาเยอะเหรอนะครับนี่เฮียก็รับสารภาพนะครับว่าเสพทุกวันนะครับเสพทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเสพมานานหรือยังนะครับก็ในตัวเจอยาบ้า2เม็ดนี่ครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับก็เจอสารเจอสีม่วงอ่ะนะครับเจอเมทแอมเฟตามีนในร่างกายด้วยนะฮะก็แสดงว่าตำรวจบอกโอ้โหแสดงว่าหนักแล้วนะครับอยู่นั่งท่องคาถาจะเสกยาบ้าให้หายได้นี่มันต้องไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะต้องเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ต้องมีอิทธิฤทธิ์นะฮะจะทำพิธีไร่มนย้ายสิ่งของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักนะ
0: แล้วก็ดัง

0: ดังๆเลยเหรอสวดดังๆเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับเขาก็สวดคาถาแบบดังๆออกมาเลยอ่ะจนตำรวจมองกันทั้งโรงพักใครอยู่ชั้นล่างต้องขึ้นมาดูเลยว่ามันมีอะไรกันห้องคาถา
0: ไอ้บทนี้ไม่ได้ผลแล้วนะไอ้พุทธทางบางตานี่นะ
1: เออ
0: ไม่ได้ผลละ
1: แทนที่จะโดนมีเงียบกลายเป็นดังทั้งโรงพักเลยฮะ
0: มีอย่างนี้ด้วยเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนางสาวเอไปขึ้นโรงพักที่สภ.ชัยวันนะคะอุดรธานีอายุ49แล้วนะคะแต่ไปร้องเรียนกับผู้กับสภ.ชัยวันว่าถูกชายหนุ่มคนหนึ่งอ้างเป็นปลัดเทศบาลหลอกฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนสังกัดเทศบาลที่เหตุเกิดตั้งแต่ปี62นะต้องจ่ายเป็นล้านนะน้อง
1: โอ้เพื่อจะได้เข้าทำงานนี่แหละพี่เหร
0: อโอ้ปี62ตอนปีนี้ปี69แล้วนะผ่านมา7ปีแล้วนะคะคุณเอแกบอกว่าแกโดนปลัดเคคนนี้หลอกตั้งแต่ปี462ตอนนั้นเนี่ยไปทำงานอยู่เกาหลีก็เก็บเงินได้ก้อนโตนะคะอันเนื่องมาจากว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นญาติกันด้วยนะในเต๋าได้ถ่ายรูปแต่งชุดปลัดเทศบาลมาหลอกอ้างว่าจะฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่เทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ก็หลงเชื่อสิก็โอนเงินโอนบ้างเงินสดบ้างรวมๆแล้วก็เป็นล้านสุดท้ายลูกชายก็ไม่ได้ทำงานที่เทศบาลพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงเรื่องที่จะคืนเงินกันแถมมีหนังสือราชการปลอมมาให้ดูอ้างเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยว่าจะคืนเงินให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้จนถึงตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีก็จริงแต่หมดอายุความในคดีช่อโกงก็เลยรีบดำเนินการเมื่อวานนี้ขึ้นโรงพักไปเล่าให้กับท่านผู้กับก็เดี๋ยวท่านผู้กับก็รับเรื่องนะคะก็บอกว่าในเต๋าเนี่ยมีพฤติกรรมแต่งกายเรียนแบบราชการและอ้างตัวเป็นปลัดเทศบาลหลายท้องที่นะคะไปหลอกญาติตัวเองนี่แหละว่าจะฝากลูกชายขึ้นมาทำงานแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ชอบแต่งตัวเป็นประหลัดอ่ะเออดูสิเนี่ยก็รวมๆแล้วล้านกว่าบาทนะคะเออตำรวจก็บอกว่าโอ้ยแล้วทำไมพวกมาแจ้งความเนี่ยอันเนื้อเนื่องมาจากว่าเป็นญาติกันก็เลยยังไม่ได้แจ้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนซึ่งขณะนี้เห็นว่ามีสาวๆโดนหลอกอีกหลายรายด้วยนะคะเออ
1: โอ้โห
0: นี่ค่ะ
1: ครับ
0: ไป
1: โอ้โหนะครับต้องนะต้องระวังนะต้องระวังทีนี้นะเออประมาณหลายรูปแบบ
0: เป็นล้านเลยอ่ะ
1: ยังตามไม่เจอใช่ไหมพี่คงจะยังไม่เจอหรอกนะ
0: เจอแล้วในเต๋ายังอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: โอ้ต้องระวังนะฮะส่วนที่ที่นนทบุรีนี่เหมือนกันพี่เออเดี๋ยวนี้อันนี้เรื่องนี้น่าเตือนใจมากครับโดยเฉพาะเตือนพี่ที่เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับคนร้ายรายนี้มาออกอุบายนะทำมาเป็นแบบว่าตีสนิทมาซื้อของนะครับที่ดูว่ามันซื้อของเราเนี่ยได้ทั้งของได้ทั้งเงินเราไปเพิ่มมันทำยังไงมันคิดได้ยังไงใช่ไหมเออคือมาซื้อของไม่จ่ายเงินแต่มันยังได้ของไปแต่มิจฉาชีพคนนี้เนี่ยมันออกอุบายจนมันได้เงินจากเราเพิ่มไปด้วยนะครับวิธีการของไอ้คนร้ายรายนี้เนี่ยนะอันนี้บอกเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ระวังกันทำทีมาตีสนิทซื้อต้มเลือดหมูที่ร้านเนี่ย45 บาทมันออกอุบายว่าเจ๊เดี๋ยวโอนให้145ของเงินสด100ได้ไหมจะไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวโอนเข้าอ่ะ145 บาทแทนเออนะเขาบอกเขาไม่มีเงินติดตัวมาเดี๋ยวเขาจะไปเติมน้ำมันนะฮะวิธีการเนี่ยแม่ค้าคนนี้บอกข้อสังเกตนึงนะอันนี้ลูกสาวเขาออกมาเตือนนะว่าแม่ไม่ทันคนตรงนี้แหละคือการมาถึงเนี่ยนะฮะหนึ่งเขาแปะเจลลดไข้ให้ดูแบบน่าสงสารมาก่อน
0: อ๋อป่วย
1: ทำเป็นเหมือนทำเป็นป่วยแปะเจลลดไข้มา

0: นะครับข้อสังเกตที่2มาถึงที่ร้านปุ๊บเนี่ยนะฮะทำตัวเหมือนสนิทอย่างเช่นประโยคเปิดของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โชคดีจังเลยคุณแม่คุณแม่ยังไม่เก็บร้านวันนี้หนูโชคดีจังเลยได้กินฝีมือคุณแม่แล้ว เอาละอันนี้มันเป็นประโยคที่แบบมันเป็นประโยคเปิดที่แบบทำให้เหมือนกับเวลาคนขายเนี่ยรู้สึกว่าไอเด็กคนนี้มันน่ารักดีไอเด็กคนนี้ลูกค้าคนนี้มันน่ารักดีมัน
1: พูดเก่ง
0: มันพูดจาดีมันพูดจาดีนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาด้วยความร้ายกาจอ่ะเขามาเหมือนตีสนิทตัวนึกตอนแรกคุณแม่ก็งงว่าเอ๊ะเราไปรู้จักเขาตรงไหนแต่ว่าเขาก็แต่เขาก็พูดจาดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มหลงเชื่อนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนที่มาซื้อเนี่ยก็ต้มนวดหมู40บาทแล้วข้าวเปล่าอีก5บาทเป็น45คนนี้ก็บอกคุณแม่หนูขอโอนนะเดี๋ยวหนูโอนไป145บาทคุณแม่ขอเพิ่มร้อยหนึ่งขอตังคุณแม่ร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวหนูจะไปเติมน้ำมันนะครับนะผู้ก่อเหตุมันก็ทำทีเป็นตึ๊ดหนูโอนแล้วนะคะแม่เรื่องความที่คุณแม่ก็ไม่ทันคนเนาะเขาบอกนะเจ้าของร้านเนี่ยนะไม่ทันคนนะครับประกอบกับเขาบอกอย่างนี้พอมันได้คุณแม่ก็ยื่นร้อยหนึ่งให้เขาไปด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้มเลือดหมูเดี๋ยวหนูมาเอานะเดี๋ยวหนูไปเติมน้ำมันก่อนมันก็ยิ่งให้คุณแม่ไม่ได้เอะใจว่าขอดูสลิปด้วยนะตอนน
1: ั้
0: น
1: ก็ยิ่งเชื่อนะใช่อย่างนี้นะ
0: เพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเอาต้มเลือดหมูเดี๋ยวค่อยมาดูสลิปกันอะไรก็ได้นี่แหละคนไทยไว้ใจคนง่ายคนไทยจะแบบว่าขี้เกียจใจไงเขาบอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยดู
1: มันไม่อยากเอาต้มเลือดหมูมันอยากจะเอาเงิน
0: มันอยากจะเอาเงินสุดท้ายมันได้เงินไปร้อยหนึ่งมันไม่กลับมาเอาแล้วฮะต้มเลือดหมู
1: มันก็เอาแค่นั้นแหละ
0: ใช่
1: ก็เอาแค่นั้น
0: ระวังดินี่แหละบางทีร้านค้าเนี่ยเวลาผมไปซื้อของผมไปซื้อร้านขายไข่นะฮะทีนี้เนี่ยในตลาดเนี้ยตลกอย่างนึงมันจะมีร้านข้าวร้านหนึ่งเนี่ยนะเขาไม่รับโอนแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินสดติดตัวไปผมก็ไปซื้อไข่แล้วผมบอกร้านขายไข่ว่าเดี๋ยวผมขอโอนเพิ่มมาให้อีกร้อยหนึ่งเหมือนเคสอีกเลยพี่ให้โอนให้ร้อยหนึ่งแล้วผมขอเอาเงินได้ไหมผมซื้อข้าวร้านนู้นก็ไม่รับโอนเคสเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้นะแต่เห็นว่า
1: คุณแม่
0: ซื้อกันบ่อย
1: ผ
0: ม
1: คุณแม
0: ่เรื่องแค่นี้ทำไมไม่ให้ผมอ๋อ
1: ไม่ได้
0: เข้าใจแล้วผมเข้าใจร้านละว
1: ่
0: าเขาอาจจะเจอหลากหลายรูปแบบ
1: ใช่ไหม
0: แต่
1: ละวัน
0: เราก็ซื้อร้านเขาประจำไงเขาก็อาจจะเห็นเราแล้วเขาก็โอเคประกอบกับไอ้ร้านข้าวร้านเนี้ยมันไม่รับโอนจริงๆเขาก็เลยให้แต่ตอนผมให้ผมคิดเลยทำไมจะไม่ให้นะก็แค่ก็โอนเพิ่มไปให้ร้อยหนึ่งก็เอาเงินมาให้เราร้อยหนึ่งแค่นั้นเองเหมือนก็มีอย่างนี้ด้วยนะมีคนที่แบบจะไปหาเงินหากินกับทางร้านค้าเขาเหมือนกันนะพี
1: ่ใช่ไหมคือร้านค้าก็คงเจอบ่อยอะนะว่าไหม
0: คงเจอบ่อย
1: สารพัดรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยทำให้
0: คนก็เ
1: ลยระแวงกัน
0: ประเภทโอนมาเพิ่มแล้วขอเงินเราอย่างเงี้ยก็ตรวจสอบให้ดีไม่ใช่ว่าจะไม่ให้นะให้ทางร้านแบบตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันมีเอสเอ็มเอสเด้งมาอ๋อเงินเข้าจริงๆอ่ะก็อาจจะให้เขาไปก็ได้หรือจะยังไงจะไม่ให้เลยก็บอกเขาไปแล้วแต่ทางร้านก็ให้เรามัดระวังกัน
1: คือถ้าเป็นลูกค้าประจำบางทีก็เกรงใจกันอะเนาะ
0: ก็ถ้าเงินมันเข้าบัญชีจริงๆก็อาจจะให้ได้นะร้อยที่ร้อยอย่างเงี้ย
1: แต่ก็อย่าบ่อยเนาะบางทีทำให้แม่ค้าแบบหนักใจอะ
0: ใช่
1: ค้าหนักใจค่ะเมื่อวานนี้มีการแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของไรเดอร์คนหนึ่งนะคะว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าจากเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกภาพคือรถชนกันน่ะ ตรงจุดกลับรถบริเวณถนนศรีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะมีคนบาดเจ็บแล้วก็มีกล่องอาหารของไรเดอร์เนี่ยตกอยู่บนถนนทีนี้ไรเดอร์เนี่ยนะคะเดินไปบนไปนะก่อนที่จะเอาเท้าเนี่ยไปเตะคู่กรณีที่ชนกันปรากฏว่าเป็นหญิงสูงวัยค่ะน้องโด่งนอนเจ็บอยู่กลางถนน
0: แทนที่จะช่วยก่อน
1: ไม่ช่วยนะ

0: เอาเท้าซ้ายเนี่ยติดเออแล้วพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็มาช่วยแล้วก็ห้ามว่าอย่าทำเออคนแก่นะอย่าทำแล้วก็แยกตัวออกมาผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบพบว่าผู้หญิงก็คือคุณป้าสมพานอายุ61ปีนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เท้าเจ้าหน้าที่ก็ทำการประถมพยาบาลแล้วก็บล็อกคอให้ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะคู่กรณีที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะคะขับรถส่งอาหารเป็นชายอายุ24ปีหลังก่อเหตุก็ไปรักษาตัวเหมือนกันตอนนี้ก็เห็นบอกว่าให้ทางพ่อแม่ของไรเดอร์อายุ24เนี่ยไปพบตำรวจก่อนนะคะเออแต่ว่ายังไม่เจอตัวแกนะคะว่าแกเตะทำไมคงโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคงโกรธหรือยังไงก็ไม่ทราบอยู่แกเตะเลยค่ะเตะเลยโน่ง
1: คือคุณป้าคนนี้อาจจะไปเฉี่ยวไปขับรถไปเฉี่ยวเขาหรอ
0: ก็ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยโกรธเลย
0: ใช่ก็เลยโกรธแล้วในจังหวะที่แบบคือป้านอนฟุบอยู่แล้วอ่ะเออเอาเท้าซ้ายอ่ะไม่น่าทำ
1: สัญชาตญาณเหรอทำไมไม่รู้นะเราแค่รู้สึกว่าสัญชาตญาณทำไมไม่แบบว่าชนกันปึ้งแรกเนี่ยมันต้องโอ้ยป้าเป็นไรไหมครับเอาลุกขึ้นมานั่งก่อนโอ้ป้าขับยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าวินาทีนั้นสัญชาตญาณมันไม่มีว่าช่วยก่อนเหรอ
0: ไม่มีเตะก่อนเลยเขาเดินก็บนก่อนเดินไปเดินมาหมดแล้วก็ไปเตะซ้ำ
1: อ
0: ันนี้ไม่ควรเลยนะคะ
1: โอ้นะครับ
0: แต่ว่าหัวร้อนมาก
1: โอ้หัวร้อน
0: หัวร้อนจริง
1: ครับเห็นบอกว่าตอนเนี้ยไรเดอร์คนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ของไรเดอร์เห็นคลิปลูกตัวเองเนี่ยว่อน
0: แล้ว
1: นะครับพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวขอรับกับตำรวจว่าไม่ได้หนีนะเดี๋ยวจะพานะครับลูกชายหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพบตำรวจนะเจ้าตัวยังไม่มานะครับแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวแล
0: ้
1: ว
0: ยังหัวร้อนอยู
1: ่อายุ24นะพี่2424นี่แก60ใช่ไหม60หรือ61ใช่ไหมพี่คุณป้า
0: 61คุณป้าบาดเจ็บคุณป้าบาดเจ็บ
1: เป็นแม่เป็นลูก
0: นะเพราะว่าเก็บฟุบอยู่อ่ะ
1: ลูกแม่
0: ไม่ควรนำนึงก็คุยกันได
1: ้อืมครับผม
0: อืมค่ะคุยกัน
1: อืมครับ
0: หัวร้อนมากผมแสดงว่าไม่ได้เห็นใจใครเลยเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอีกคนนึงอีกคู่นึงนะก่อนจะพักนิดนึงเพราะว่าดูแล้วสาหัสมากคู่นี้อันนี้ที่สัตหีบชลบุรีน้องร้องเมื่อวานตอนค่ำได้มั้งคะก็คือในร้านนวดแห่งหนึ่งนะภูตาหลวงสามีเนี่ยบีบคอภรรยาแล้วก็กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าปากแล้วก็เอาไฟมาช็อตบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะคะไม่ตายนะในภาพภายในร้านเนี่ยร้านนวดเนี่ยเจอว่าสามีเนี่ยเดินทางมาที่ร้านนวดเพื่อมาหาภรรยาซึ่งทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่นี่สามีอายุ57ภรรยา48ไปคือในภาพเนี่ยสะพายกระเป๋าเป้แล้วก็นำเสื้อผ้ามาด้วยทีนี้จากภาพเนี่ยพบว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้แล้วบ่นว่าสามีเนี่ยเดินทางมาหาแล้วกังวลว่าจะให้นอนที่ไหนดีเนื่องจากว่าในร้านเนี่ยมีหมอนวดใหม่อีก2คนที่เดินทางมาทำงานที่นี่แล้วก็ต้องพักร่วมอยู่กันภายในร้านเนาะอ๋อน่าจะโทรหาเจ้าของร้านหลังจากนั้นภรรยาก็เดินไปหลังร้านก่อนที่สามีจะเดินตามไปแล้วก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็ก่อเหตุบีบคอภรรยาจนหมดสติก่อนจะเปิดประตูออกมาแล้วก็ล็อกประตูหน้าร้านจากข้างในแล้วก็กลับไปทำร้ายซ้ำโดยใช้ไฟช็อตพร้อมกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำใส่ปากฝ่ายหญิงก่อนที่ตัวเองจะดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่เหลือทั้งหมดโอ้โหแล้วระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านต้องดูกล้องอยู่น้องเอ๊ะน้องดงก็รีบโทรตามเพื่อนแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยเหลือนะคะปรากฏว่ามันไปถึงเนี่ยทั้งสองนอนแน่นิ่งอยู่แล้วนะคะก็

0: อนนี้อยู่ในอาการสาหัสนะคะอยู่โรงพยาบาลทั้งคู่ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โห
1: โกรธอะไรเลยเอาน้ำยาเอาน้ำจับกรอกปากได้เนาะ
0: ใช่
1: แต่ยังรอดทั้งคู่ใช่ไหม
0: คือสาหัสค่ะยังไม่รอดยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวรอให้ปลอดภัยก็น่าจะต้องสอบสวนกันต่ออ
1: ือครับครับ
0: พักกันสักครู่นะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ช่วงที่สองค่ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามา

แข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

0: 13:13 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ
1: ครับผมครับผมมาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วมาแล้วนี่ก็มีข่าวของน้องพราวเหรอน้องพราวภูเก็ตได้ดูหรือยังที่ไปประกวด
1: ยังเลยที่เป็นใครยังไงนะ
0: โอ้ได้ดูคลิปแล้วเมื่อคืนนี้เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ชื่อน้องพราวหรือน้องอะไรพอดีเคยตามเขาอยู่อ่ะเคยตามเขาตอนที่เล่นอยู่ที่ภูเก็ตทั้งร้องทั้งกีตาร์เองอ่ะน้องเดี๋ยวแล้วก็ชื่อจริงน้องพราวภูเก็ต
1: เดี๋ยวนะไม่ใช่น้องพราวแบบว่าเป็นเปิดหัวอะไรเงี้ยนะพี่เหรอเป็นแบบ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นน้องแพรวหรือน้องพราวเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้นะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดไปประกวดไปรายการของอเมริกานะคะโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากเลยค่ะน้องร่อง
1: โอ้
0: นะคะหรือว่าเนเน่นะคะบนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะ
1: ไปคอตทาเลนต์อเมริกาเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอายุ15ย่าง16พอดีเนี่ยดังไกลมากนะคะคือร้องเพลงซอมบี้นะคะ
1: โอ้โห
0: ต้องเข้าไปดูคลิปอ๋อน้องแพรวนะไม่ใช่น้องพราวน้องแพรวเนเน่นะคะรัติการอัมลอยล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปโชว์บนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะก็ปรากฏว่าฝีมือของการเล่นกีตาร์ก่อนระดับเทพเลยนะคะก็อย่างที่บอกร้องเปิดหมวกอะไรอยู่ที่ภูเก็ตหลายคนรู้จักตลาดท้ายรถนาคาก็
1: อุ้ยอย่างน้อยมันต้องไปเข้าตาใครสักคนถึงได้เขาได้ชวนไปออกรายการนะ
0: ขึ้นสิ
1: ฝีไม้ลายมือนี่ต้องระดับ
0: เด็กคนนี้เขาบอกว่าเล่นกีตาร์พิ้วมากนะโซโล่แบบตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะ6 7ขวบอ่ะทักษะนี่เจ๋งเลยแม่นยำมากทีนี้แนวเพลงที่ชอบก็เนี่ยแนวเพลงแบบเฮฟวี่อะไรนะคะแล้วก็เธอก็ฝึกอยู่นะเก่งเกินวัยมากเคยมาออกรายการซุปเปอร์เทนรายการหลายรายการนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจำได้ขึ้นไปโซโล่กีตาร์พี่ปุ๊อัญชลีตรงคดีผิดก็คอมเมนต์ว่าน้องอะต้องระดับอินเตอร์เด็กคนนี้เด็กพี่ปุ๊ก็ทำนายไว้เนาะล่าสุดก็ไปโชว์ที่นี่เลยนะคะอเมริกาคอตทาเลนต์ก็ปรากฏว่าโอ้โหกรรมการนี่ยกนิ้วให้เลย
1: นะคะ
0: น้องแพรวหรือเนเน่รัติการอําลอยตอนที่เธอได้นำตัวบนเวทีนะก่อนที่จะโชว์เนี่ยเธอก็แนะนำว่าเธอมาจากภูเก็ตประเทศไทยนะอะไรประมาณเนี้ยอย่างนี้เลยนะคะ
1: หน้าตาเป็นลูกครึ่งหรือเป็นหน้าตาเป็นคนไทยเลยคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ไทยแท้เลยค่ะ
1: อ๋อไทยแท้เลยเหรอ
0: ไทยแท้เลยน้องแพรวน้องแพรวเนเน่
1: เดี๋ยวไปหาดูเดี๋ยวไปหาดูครับผม
0: ไปดูคลิปเลยโอ้สุดยอดมากคนตอนที่กำลังโชว์ในฮอเนี่ยโอ้โหยืนให้เลยอ่ะยืนปรบมือเลยค่ะน้อง
1: โอ้โห
0: ยืนปรบมือเลยนะคะ
1: ครับโอ้โหน้องเขาเกียรติมากนะฝีมือแต่ว่าดีมากนะ
0: ตัวฝีมือยอดเยี่ยมจริงโอ้ฝีมือสุดก็อย่างที่บอกเล่นเบิดหมวกมาตั้งแต่นี่แหละ6-7ขวบยอดเป็นเด็กที่เขาบอกว่าไกลแน่นอนเด็กคนนี้นั่นแหละการที่จะเข้าไปประกวดได้เนี่ยมันคงไม่ง่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: ในเวทีนี
1: ้ใช่มันต้องมีไปสะดุดตาใครเข้าทุกคนก่อนละ
0: เขาถึงแนะนำไม่ปลาไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่พี
0: ่อ๋อเธอมีเพจเนเน่รอยัลมิวสิกติดตามที่เพจนี้ได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: NENE นะคะอีกเมเน่แล้วก็ Royal Music นะคะเป็นเพจของเธอเองเลยผลงานก็มีเก็บสะสมมาเยอะมากเลยนะคะ
1: ครับ

0: แปลเน่ๆนะคะ
1: โอ
0: ้โหถ้ากำลังโซโล่กีตาร์เพลงซอมบี้เนี่ยแบบโอ้โหสุดๆจริงๆแล้วคนในฮอลล์นี่คือเธอแบบว่าเสียงแบบหนักๆอะฮาร์ดฮาร์ดเลยนะคะคนนี้คือร้องตามเลยนะในฮอลล
1: ์
0: ผู้ชมแล้วข้างล่างนึกออกไหมหน้าฝรั่งทั้งหมดอะ
1: ครับ
0: วันนี้คือดังละดังจริงนะคะน้องแพรว
1: ต้องสนับสนุนเด็กไทยกันนะครับมาที่เรื่องของคุณปูมัณฑนานะครับ
0: โอ้
1: คุณหนุ่มกรรชัยนะพี่สีนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณปูยอมถอย19ยอมที่จะขอโทษไหมยอมที่จะขอโทษแล้วนะครับแล้วก็
0: เรียกพี่หนุ่มแล้วเหรอ
1: เยอะ
0: เ
1: ดี๋ยวบอกว่ายื่น
0: เรียกพี่หนุ่ม
1: ใช่ยื่น3ข้อเสนอนี่3ข้อเสนอในการยอมที่จะถอยนะครับยอมที่จะขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยนะฮะเพื่อที่จะให้ถอนฟ้องมั้งคดีหมิ่นประมาทกันน่ะนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยนะครับบอกว่าเห็น3ข้อเสนอของปูมัณฑนาแล้วแต่ว่าขอยังไม่ไกลเกลี่ยนะจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควรนะครับพี่หนุ่มบอกว่าผมเนี่ยโดนมาตลอดเป็นฝ่ายโดนมาตลอดก็อยากจะใช้สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนคุณหนุ่มเนี่ยฟ้องคุณปูมัณฑนาเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด6คดีครับพี่6คดีนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทนะทั้งหมด17กรรม6คดีทีนี้คุณปูมัณฑนาเนี่ยยอมถอยแล้วเขาบอกว่าก็ถ้าสู้ไปเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะยอมหยุดโพสต์พาดพิงยอมที่จะเอ่ยปากขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยก่อนยอมที่จะยินดีจับมือถ่ายรูปร่วมเฟรมเพื่อยุติปัญหานะครับนะฮะก็คุณปูบอกว่าเนี่ยถอยมา19แล้วอีกฝ่ายก็ควรจะถอยให้เขาด้วยเช่นกันคาดหวังว่าคุณหนุ่มกรรชัยจะนะรับคำขอโทษจากตนและเอ่ยคำขอโทษตนกลับด้วยเพราะที่ผ่านมาตลอด3ปีตนและครอบครัวก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนเกิดภาวะวิกฤตต้องเข้าพบจิตแพทย์ทานยาเกือบทุกวันถึงขั้นทำร้ายตัวเองโอ้นะครับแล้วก็บอกว่าขอเจรจานอกรอบกับหนุ่มกรรชัยแบบตัวต่อตัวโดยไม่มีทนายเข้ามาร่วมฟัง
0: ทั้งสองฝ่าย
1: นี่คือเงื่อนไขล่าสุดคุณหนุ่มกรรชัยนะครับตอบในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่ารับรู้และเห็นแล้วนะครับเรื่องที่คุณปูมัณฑนาบอกว่าอยากจะไกลเกลี่ยเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเวลาคุณหนุ่มบอก
0: ยังไม่ถึงเวลาย
1: ังไม่ถึงกระบวนการนั้นยังไม่ถึงเวลาเพราะมันเป็นกระบวนการทางชั้นศาลศาลเขามีการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วผมเองก็ชี้แจงไปกับทางศาลแล้วเหมือนกันให้ทนายความของผมเนี่ยนะฮะชี้แจงไปแล้วว่าว่าอยากให้มีการไกล่เกลี่ยหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าเขาบอกศาลว่าผมขอขอบคุณในความเมตตาของศาลที่ให้มีการไกล่เกลี่ยแต่ในชั้นนี้ผมอาจจะยังไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยคงต้องดูไปก่อนว่าถึงช่วงที่มีการสืบกันเนี่ยนะฮะพฤติกรรมตัวจำเลยเป็นอย่างไรบ้าง
0: โอ้มีเงื่อนไข
1: ก็คือไม่ขอไกล่เกลี่ยถ้าพูดแบบนี้แต่ขอดูพฤติกรรมก่อนขอดูพฤติกรรมเมื่อวานถ้าฟังทนายตุ๋ยนะหรือว่าทนายของพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวของทางจำเลยก็คือคุณปูเนี่ยต้องแสดงความจริงใจก่อนแสดงความจริงใจให้มากกว่านี้ก่อนว่ารู้สึกผิดแล้วว่าอยากขอโทษแล้ว
0: ผิดแล้วผิดจริง
1: ผิดแล้วผิดจริง
0: ก็เอาจริงๆนะก่อนหน้านั้นคุณปูนี่แบบเธอเฟียสมากเนาะ

0: ไม่ยอมจริงๆทั้งๆที่รู้ดูว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนาะ
1: ครับ
0: ในอย่างคนใกล้ชิดที่เป็นลมวันนั้น
1: อ
0: ะก็เครียดเรื่องนี้นะเครียดเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นนะพอเขาฟื้นขึ้นมาจากเป็นลมมาเขาก็บอกเลยว่าเขาเครียดเรื่องนี้เลยเออเนี่ยแต่เธอก็น่าจะอ่อนลงแหละนะ
1: ครับ
0: อืมหนักน่าจะอ่อนลงแล้วล่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้เดี๋ยวไป
1: ตามข้อคดีอ่ะพี
0: ่เออค่ะเรียก
1: คือ
0: เมื่อวานนี้ก็เรียกพี่หนุ่มละเออเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่คำนำหน้านำข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่นะเมื่อก่อนเนี่ยเออแล้วคนเราเวลาเขาแบบเขาโมโหอ่ะนะโมโหแบบโมโหแล้วก็เกลียดอ่ะเออเขาจะพูดอะไรออกมาก็ได้นะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยทำให้แล้วเขาลืมไปว่าบางทีมันอยู่หน้ากล้องอ่ะเนาะเราไม่ได้ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละต่อกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ค่ะมาดูใครอยากจะชมโอ้โหชื่อน่าเครียดมากเลยนะ Big Ass Concert ใหญ่ก่อนตาย
1: โอ้
0: Big Ass เป็นวงที่แบบโอ้โหใครๆก็รู้จักนะศิลปินร็อกแถวหน้านะคะก็เขาประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนตายที่สุดในประวัติศาสตร์29ปีนะคะนี่ชาวร็อกพลาดไม่ได้เลยนะคะในอู้3วัน3รอบเลยนะคะ Impact Arena โอ้ไม่ธรรมดา13 14 15นะคะก็บอกว่าเป็นการได้มาพบกันของสมาชิกวง Big Ass นะคะมารวมตัวกันแบบพร้อมหน้าที่สุดในรอบ29ปี
1: สุดยอดต่อบอกพี่แดกกลับมานะจะมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่กันเป็นครั้งแรก
0: มาด้วยนะมาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้วงก็คือหลังจากคุณแดกไม่อยู่ใช่ไหมก็มีศิลปินก็มีนักร้องนำคนใหม่คุณเจ๋งเนาะคุณเจ๋งเดชาตอนนี้ก็คือมารวมตัวกันทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: บัตรก็ราคาก็ธรรมดานะสูงสุดก็ 4,000 ต่ำสุดก็ 1,500 ค่ะน้องลงบัตรยืนราคาเดียว2วัน2แต่ก็คิดว่าน่าจะเต็มเร็วแหละ3รอบ
1: ใช่ก็ลืมเรื่องปัญหาทั้งหมดกันไปนะครับเพราะว่าคุณจอพี่แดกบอกออกมาให้สัมภาษณ์นะในรายการหลายรายการแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตกันละนะครับแล้วก็ตอนนี้ความโกรธต่างๆมันก็ลดลงละ
0: ใช่
1: แล้วก่อนเนี่ยคือ Big Ass อย่าลืมว่าพี่ๆวง Big Ass เนี่ยเขาก็เป็นระดับพวกโปรดิวเซอร์นะให้กับ Body Slam ให้กับพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนวงตัวเองเนี่ยเขาก็ทำเพลงเขาก็อะไรของเขากันตอนนั้นพี่แดกออกมาบอกว่าเขาก็น้อยใจนะครับคือแบบเพลงบางเพลงเขาเป็นนักร้องอ่ะแต่คุณจะไม่ให้เขาร้องเนี่ยคุณก็น่าจะบอกเขาก็น่าจะบอกเขานะฮะ
0: ครับ
1: อยู่จริงนะก็มีปัญหากันเรื่องอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนในวงก็มองว่าเฮ้ยแดกเสียงไม่ได้แล้วเสียงไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาน้อยใจเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็น้อยใจเขาบอกเขาก็เลยเกตตัวเองออกจากวงไปเลย
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีนะพี่เมื่อกี้29ปีนะที่กลับมานะ
0: 29ปี29ปีค่ะแต่ว่าเขาคุณแดกเนี่ยก็อยู่กับวงมา19คุณเจ๋งก็มาอยู่อีก10ปี
1: อ๋อก็แปลว่า19ปีที่คุณแดก
0: ค่ะ
1: เอ้ย10
0: อยู่
1: 10กว่าปีนะ10ปีที่หายไปนะ
0: ค่ะ
1: อืม10ปีน่าดูน่าดูนะครับจะเริ่มจองบัตรกันใช่ไหมล่ะพี่นะ
0: ใช่เดือนสิงหาคมนู่นค่ะ
1: อ๋อเดือนสิงหาค่อยจอง
0: สิงหาใช่ใช่ค่ะค่อยจองค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ครับผม
0: ค
1: ่ะใครเป็นแฟน Big Ass นะครับเพลงร็อกเพลงช้าเขาก็เพราะๆเยอะนะ
0: อือ

0: เยอะเลยใช
1: ่ครับ
0: เป็นคือจำผับอ่ะยังไงก็ต้องร้องเพลงบิ๊กแอส
1: อืม
0: บรรดาพี่เมาทั้งหลายเนาะครับ
1: ครับผม
0: มีอีกไหมวันนี้กีฬาก็ได
1: ้กีฬาสักนิดนึงนะครับเอากีฬาไทยบ้างนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกเมื่อคืนเนี่ยพักไปหนึ่งคืนนะแล้วก็พักฟุตบอลมาดูมวยกันบ้างดีกว่ารถถังจิตเมืองนนท์นะครับโอ้ก็รถถังนี่มันก่อนที่ต่อยแพ้นะร้องห่มร้องไห้ไปนะก็เกมนี้ประกาศเตรียมคัมแบ็กนะครับกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งใน28ตุลาคมนี้ครับพี่น
0: ะ
1: หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ญี่ปุ่นอะนะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับโ
0: อ
1: ้แพ้ทางทาเครุเซกาวะนะครับในศึกวันซามูไรนะชวดแชมป์ไปเนาะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นรถถังเนี่ยนะครับโพสต์นะครับบอกว่า28ตุลาคมนี้นะครับเขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะใจความก็ประมาณว่าผมจะกลับสู่สังเวียนอีกครั้งเป้าหมายเดียวคือการทวงคืนความภาคภูมิใจของประเทศชาติและย้ำเตือนให้โลกเนี่ยรู้ว่าจิตวิญญาณของนักสู้ประเทศไทยที่แท้จริงคืออะไร28ผมจะกลับมาเริ่มต้นเตรียมตัวให้พร้อมนี่ครับไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าตุลาไม่มีเวลาเตรียมตัวอีกก็หลายเดือนอยู่นะพี่นะถ้าคิดดีๆก็มีหวังนะมีสิทธิ์ที่จะนะครับทวงแชมป์คืนได้เหรอหรือยังไงนะครับก็รอดูสำหรับรถถังนะรถถังรถถังส่วนฟุตบอลก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับพี่คู่แรกมาแล้วครับคู่แรกทีนี้จะเหลือแค่วันละคู่ละจะไม่ต้องแบบกลางดึกคู่หนึ่งเช้าคู่หนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีละนะก็จะเหลือแค่วันละหนึ่งคู่คืนนี้3:00ครับพี่โอ้ มันเป็นเวลาที่คนไทยไม่ชอบที่สุดเลยนะ3:00เนี่ยคือนอนต่อแล้วตื่นมาดูพอบอลจบบางคนออกจากบ้านเลยอ่ะ เนี่ยวันก่อนมีน้องคนหนึ่งนะเล่าฟังบอกว่าเขาไปที่ทำงานนะเขาไปเจอเพื่อนเขานะไอ้เพื่อนเขาคนนี้ไม่เคยนะมันไม่เคยมาเช้าไม่เคยมาก่อน7:00เลยนะอยู่ๆวันนั้นนะเปิดออฟฟิศเข้าไปเจอหมอนี่นั่งอยู่ทุกคนตกใจเลยฮะทุกคนแบบเขาตัวจริงป่ะหรือว่าเป็นแบบวิญญาณที่แบบไม่รู้ตัวแล้วมานั่งอยู่ที่ออฟฟิศคือแบบบางคนอ่ะมาเช้าเพราะว่าอะไรป่ะบอลมันจบ4:00แล้วไม่รู้จะทำอะไรจะนอนต่อก็กลัวหลับยาวบางคนก็เลยบอลจบแล้วออกจากบ้านเลยนะครับมานอนมาหลับเอาที่โต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีเน
0: ี่
1: ยนะครับก็นี่แหละคืนนี้จะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าฟุตบอลจะเริ่ม3:00นะครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโก
0: โอ้โห
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกนะเต็ง 1นะฝรั่งเศสเต็ง 1
0: นะครับ
1: เจอกับแชมป์ทวีปแอฟริกาใต
0: ้โอ้โหน่าดูชมก
1: ็น่าดูนะ
0: ไปดูไปนอนรอดูที่ทำงานได้ไหมเออยังไง
1: มัน3:00พี่มันต้องดูผมว่าก็ดูที่บ้านแล้วก็ออกดูเสร็จก็อาบน้ำออกเลย
0: เออใช่ไหมดูเสร็จ
1: แล้วค่อยไปนอนต่อที่ทำงานเอา
0: เออนะคะ
1: เพราะถ้าบอลจบ4:00แล้วคุณหลับเนี่ยนะมันหลับได้อีกแค่ชั่วโมงเดียว6:00ก็ต้องออกแล้วก็ต้องตื่นแล้วมั้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: เออมันเป็นเวลาที่มันไม่นะแต่บางคู่4:00นะยิ่งไหวกันบางคู่4:00ก็เดี๋ยวรอดู
0: สนุกแน่นอนนะคะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะจะได้รู้ละเพลง1เพลง2เป็นยังไงนะคะ
1: เป็นไปตามที่คาดหมายไหมนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

0: วันนี้ไม่ลืมแน่นอนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะแล้วก็ฝากอีกอันนึงได้มีประกันสังคมให้ด้วยค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมนะฮะอ่ะก็ถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนนะครับหรือนายจ้างก็ตามนะครับอย่าพลาดนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569นี้มาถึงแล้วนะครับนี่คือโอกาสของคุณในการเลือกตัวแทนที่จะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์นะครับของคนทำงานทั่วประเทศแต่ก่อนที่จะได้ใช้สิทธิ์กันในการเลือกตั้งนะครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคมนะครับมีเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะก็ลงทะเบียนได้ผ่าน3ช่องทางง่ายๆเลยนะครับช่องทางแรกครับเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับ SSO นี่ S สิงคโปร์นะ SSO นะครับก็ลงได้ทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนเลยนะครับเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาใครไม่สะดวกเว็บลองมาทางเลือกที่2ครับเป็นแอปพลิเคชัน SSO Plusโหลดเลยครับนะฮะผู้ประกันตนไม่ว่าจะใช้ App Store หรือว่าใช้ Google Play นะครับก็สะดวกง่ายแค่ปลายนิ้วนะใช้แอปแล้วเข้าไปลงทะเบียนก็ได้หรือนะครับวิธีที่3ยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับผ่านที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะไปยื่นด้วยตนเองเลยนะครับว่าเราขอลงทะเบียนนะได้3วิธี3ช่องทางแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านหากพบปัญหานะครับชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลอย่ากังวลครับโทรไปได้เลยครับประกันสังคม02-956-2929 8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งหรือสายด่วนก็ได้นะครับสายด่วนประกันสังคม1506กด9นะครับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราอย่าปล่อยให้ผ่านไปลงทะเบียนวันนี้ก่อนหมดเขต15กรกฎาคมนี้นะครับฝากไว้ฝากไว้นะ
1: ผู้ประกันตนทั้งหลายไปใช้สิทธิ์กัน
0: เป็นเลือกคณะกรรมการที่จะเข้ามาดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของเรากัน
1: ใช่ค่ะก็อีกไม่กี่วันเนาะจะหมดเขต15กรกฎาคมค่ะมาดูเรื่องของกรณีที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีแนวคิดว่าจะเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมให้เออร์ลี่เร็วจังอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง45เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยหมายความว่าถ้าจะให้คนอายุ50ปีขึ้นไปเออร์ลี่รีไทร์เขาก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรใช่ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานก็เลยต้องถามว่าเราจะอัพสกิลแล้วก็จะรีสกิลกันยังไงปัญหานี้เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยนะเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการกันเยอะมากไปเปิดร้านอาหารไปทำอะไรก็ตามก็จะใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกฉะนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะๆมาเปลี่ยนอาชีพก็จะสร้างความลำบากเกินไปเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจจะเออร์ลี่แสดงว่าคนที่มีความพร้อมก็เลยยึดมาตรการการเออร์ลี่รีไทร์แบบสมัครใจเอาหมายความว่าถ้าลาออกแสดงว่าคุณมีหนทางที่จะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าแล้วการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่เจอเออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปเนี่ยคืออะไรก็เบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่ง

0: แต่เรื่องสำคัญที่จะเออร์ลี่ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตด้วยไม่ใช่เรื่องปรับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้นะแต่ต้องคิดให้รอบคอบนะคะทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดนี้ทำได้เหรอมันดูแล้วไม่น่าจะสามารถทำได้เนาะคุณประกรณ์บอกว่าถ้าไม่ทำวันนี้รอไปอีก10ปีปัญหาจะเกิดแน่แล้วคนรุ่นต่อไปจะมีปัญหาแล้วกลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะทิ้งปัญหาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังย้ำว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันหมกมานานแล้วดังนั้นต้องยอมรับและต้องดูว่าจะแก้ไขอย่างไรประเภทที่มาด่ามาแซะกันไม่ขอรับฟังแต่ถ้าแนวเสนอแนวคิดมาให้ทำแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยผมชอบขอความเห็นแบบนี้จะดีกว่าค่ะน้องนุ่ม
1: ครับผม
0: โอ้นี่คือแกบอกว่าจะไม่ต้องมาแซะเรื่องนี
1: ้ครับก็ถ้าฟังฝ่ายค้านอย่างคุณสุริกัญญาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไอ้การเออรี่รีทายบางตำแหน่งบางอะไรแบบนี้นะครับแนวคิดของรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยนะฮะคือฝ่ายค้านเขามองว่ามันเป็นเหมือนแค่การปะขูดลดคนในช่วงระยะสั้นน่ะนะฮะแต่ว่าควรจะปฏิรูประบบราชการลดงานที่ไม่จำเป็นน่ะไปเลยดีกว่าอันนี้มันจะได้งบประมาณได้อะไรกลับมามากกว่าการที่จะมาอย่างเงี้ยเปิดเออร์ลี่กลุ่มอายุ40อะไรแบบเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คุณชีกัญญาตันสกุลนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าก็ควรจะเริ่มปฏิรูประบบลดคนลดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นลงไปเลยตัดทิ้งยุบไปเลยมันเลยมีหลายหน่วยงานที่มีงานซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ได้งบประมาณไปอยู
0: ่ก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าแนวคิดนี้มันสามารถทำได้ไหมหลายคนบอกว่าเออเร็วไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในมุมมองเขาบอกว่ามันไม่เร็วหรอกก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวเด็กใหม่เข้ามาแล้วมันจะเป็นปัญหากับระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ครับผมเมื่อคืนนี้เห็นท่านนายกไปตรวจอุโมงค์รถไฟใต้ดินสายสีม่วงนะครับเขาบอกว่าอุโมงค์รถไฟ MRT ครับพี่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับเกิดน้ำรั่วในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าที่เขากลัวอะไรเขากลัวว่ามันจะเหมือนตรงสามเสนนะพี่ถนนยุบอย่างนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือกำลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินนะครับแล้วมันเกิดมีการยุบตัวมีรอยต่อทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำซึมออกมาเขากลัวว่าเดี๋ยวดินข้างบนจะอุ้มไม่ไหวแล้วเกิดการยุบตัววันนี้ท่านนายกก็เลยบอกว่ามาดูในเชิงวิศวกรรมนะครับแล้วก็มาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะเขาบอกตอนนี้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วแล้วเขาบอกว่าโครงสร้างของวงเวียนใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่หน้าวชิรพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเบาใจได้ระดับหนึ่งว่ามันจะไม่เกิดการยุบตัวลงไปนี่นะครับก็อัปเดตความเคลื่อนไหวให้ฟังกันครับ
0: อันนี้สายสีม่วงใช่ไหม
1: เพราะว่าสายสีม่วงใต้นะครับ
0: สายสีม่วงใต้โอ้
1: จะมันก่อสร้างนะพี่มันก่อสร้างอยู่แถวนี้โรงเร
0: ีย
1: นใหญ่
0: โอ
1: ้
0: โหน้ำรั่วน้ำเยอะอยู่พวกนี้
1: ครับผม
0: ส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้อ๋อเอาสักหน่อยหนึ่งไหมกฎหมายนิรโทษกรรมเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้มติสภาออกมาแล้วนะคะ306เสียงนะคะเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมก็ชื่อเต็มๆก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะนี่ก็สวนะเป็นคนส่งร่างนี้เป็นร่างแก้ไขที่ให้สภามาพิจารณาว่าจะให้เห็นชอบหรือไม่นะคะก็อาจจะมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างรุนแรงนะคะเรื่องของการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวกับกรณี

0: แจ้งความเลย
1: แจ้งความ
0: แจ้งความ
1: ก็โอ้แล้วฝ่ายเมียหลวงจะต้องโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
0: ก็พวกพรบคอมอ่ะพี่ใช่ไหมเอารูปเข้าไปเผยแพร่
1: แบบนั้นน่ะโอ้ไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: เออ
1: ก็ฝ่ายเธอก็โดนฟ้องเรื่องชู้เหรอ
0: ก็ทางนี้ก็นะครับต้องจะฟ้องเรื่องชู้แล้วก็ตัวเธอก็บอกว่าจะไม่กลับไปคบผู้ชายคนนี้แล้ว
1: อ้าวหมายถึงทั้งคู่ใช่ไหมทั้งคู่ทั้งผู้หญิงทั้งคู่จะไม่คบกับผู้ชายคนนี
0: ้ครับผม
1: โอ้
0: เขามีลูกกันด้วยนะเขามีลูกกันด้วยนะหนึ่งคนนะ
1: หมายถึงฝ่ายไหน
0: หมายถึงว่าฝ่ายเมียหลวงกับ
1: เมียหลวง
0: กับสามีเขาเนี่ย
1: กับผู้ชาย
0: นะฮะ
1: อ๋อก็คือจะหย่ากันมีลูกกันหนึ่งคนแต่ว่าฝ่ายที่เป็นชู้เนี่ยมีลูก4คนนะผู้หญิงคนเนี้ย
0: อืมแต่กับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมกับสามีเขาใช่ไหม
1: เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ38ที่สวยหุ่นดีมีลูก4คนแต่ว่าตัวเธอยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามีคนก็ไปบอกมาว่าเธอมีลูก4คนก็บอกว่าเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ก็โทรมาบอกโอ้อับอาย
0: เ
1: ธอเลยต้องลาออกจากงานเพราะน่าเห็นใจกันเนาะ
0: ลูกคนหนึ่งอายุ1ขวบแต่ว่าอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายชายเมียหลวงเนี่ยฉะนั้นเธอบอกว่าเดี๋ยวถ้าเธอเลิกเนี่ยเธอจะขอเอาเด็กมาเลี้ยง
1: ก็แม่
0: จะขอลูกเลี้ยงเองเธอขอเลี้ยงเองคงกลายเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็นะฮะรู้บอกว่าเนี่ยมันก็สืบเนื่องมานะคือเขาบอกว่าเขารู้อยู่ตลอดเลยผู้ชายเป็นคนเจ้าชู
1: ้
0: แต่เขาก็ให้อภัยทุกครั้งกลับมาคบกันทุกครั้งเพราะฝ่ายชายเนี่ยหล่อเอาใจเก่งเขาอย่างนั้นนะหล่อใจเก่งเ
1: ออหล่อใจเก่งโอ้แล้วแบบเธอก็จริงๆเหตุผลในการโพสต์นี่คือเธอโพสต์เพื่ออะไรตั้งใจจะประจานเหรอ
0: ก็หุ่นจะตั้งใจประจานแล้วมันศักดิ์ศรีมันอารมณ์นะตอนนั้นด้วยไหมอยู่ๆมีคนมานอนถึงในห้องของเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็หุ่นจะ
1: ต้องรู้สึกก็เลยทำให้แบบเรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้เนาะ
0: ครับผมครับผม
1: ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเรื่องที่นอนสีชมพูเรื่องอะหมอนโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแซวกันไป
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เป็นเรื่องครอบครัวใครที่มีครอบครัวดีๆอบอุ่นก็ต้องรักษาไว้ดีเนาะ
0: ครับผม
1: ไม่งั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่ๆ
1: แล้วมันแก้ยากมันแก้ยากมากนะบอกเลยครอบครัวแตกแยกเลยนั่นน่ะ
0: ครับครับผม
1: ค่ะพรุ่งนี้ตี5วันศุกร์เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับข่าวเช้า95ค่ะน้องโด่ง
0: ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: Wake up Thailand
2: โดยปู่ยู

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะใน Good Morning ASEAN Break นี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราในช่วง 7:00 น.นะคะพูดคุยกันมาได้ทางหลากหลายช่องทางนะคะบางคนอาจจะรับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Page MCOT News FM 100.5 นะคะเช้านี้หลายท่านก็ทักทายเข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกการทักทายเลยนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางก็คือทาง LINE @MCOT News ด้วยนะคะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวที่น่า